0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเงาของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบนูลาสัญญาเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตรมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหาร

ซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซัญญานะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกัน

แต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ตัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราอาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเตาอุ่นค่ะเริ่มแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเผื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว

เขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหาร

หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้

0: เนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันซักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวก

และแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้
3: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
4: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
2: ่เฮ้ย
1: ย
2: ้
1: าย้าย้า
2: ชนะชนะชนะ
3: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
5: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หน่อยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
5: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
4: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อย
4: ้อ
2: ย้อโ
4: หย
5: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
6: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
7: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
8: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
2: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
5: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
2: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่

0: สุดไม่มีใครล้มคาดได้นี่โอ้ย
1: ศิลา
2: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
0: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
3: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
4: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
0: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของ
5: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
0: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
2: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
5: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
5: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
2: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
0: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ห้า
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
5: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
5: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
1: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
2: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
0: ไปไป หนอ

0: ให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
1: ้
0: ย
1: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: 疗法加以融合，并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及，并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术。它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: อุ้ยเฮ้ย
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
4: โชคดีนะครับ
5: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
6: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
7: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
6: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
7: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
8: แล้วนี่รู้ไหมโลกสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
6: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อหวายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็ยังอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเรา

0: เตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
1: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
3: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับ
1: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
3: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
0: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
0: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงสัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยละเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
4: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะมีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตพวกเราอีกแล้ว
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
1: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูเจมส์นั่นเองนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาในวันนี้จะขอคุยกันก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาลูกทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราได้มีการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัตินอกเวลามาใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสารที่นักเรียนได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ส่งตัวแทนมาทำอะไรนะ

0: ส่งตัวแทนมาอ่านแล้วก็มีการไปคัดหนังสือคัดสารต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยได้สารอะไรมีทั้งสารคดีใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งแผ่นพับที่คุณครูจำได้มีแผ่นพับมีสารคดีแล้วก็มีหนังสือวิทยาศาสตร์แบบต่างๆตามแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาหยิบทีนี้เราหยิบเนี่ยเราหยิบไปเฉยๆไหมครับเราไม่ได้หยิบไปเฉยๆนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างที่คุณครูได้บอกไปว่าพอเราหยิบไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาสารแล้วก็อ่านสารนั้นอย่างคร่าวๆก่อนพออ่านเสร็จก็ได้มีการลงมือทำใบงานแต่ด้วยในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทำไมถึงเยอะครับเพราะว่าต้องเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางว่าในการอ่านหนังสือหรืออ่านสารหรือคัดเลือกสารใดๆเนี่ยเราต้องมีเกณฑ์หรือว่ามีขั้นตอนในการประเมินการคัดเลือกสื่อหรือสารนั้นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับคุณครูก็ได้มีการสอนทั้งรูปแบบประเภทของสารวิธีการคัดเลือกสารแล้วก็วิธีการอะไรครับสรุปสารว่าแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยมีเนื้อหาแล้วก็มีลักษณะของการกระทําแล้วก็ความหมายของตัวเนื้อหานั้นเนี่ยอย่างไรบ้างทีนี้ครับในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างที่คุณครูได้บอกทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางไปว่าให้เอาใบงานไปทํานอกเวลาใช่มั้ยครับเดี๋ยวในช่วงแรกของวันนี้ขออนุญาตให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้นําเสนอนะครับตัวแทนกลุ่มใดสามารถนําเสนอได้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีกลุ่มหลังหนึ่งกลุ่มมีอีกสักกลุ่มไหมครับกลุ่มหน้าหนึ่งกลุ่มนะครับขออนุญาตสอบถามครับได้เรื่องอะไรไปครับเป็นเรื่องสงกรานต์จากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนใช่ไหมครับเล่มที่35แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งได้เรื่องอะไรครับเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่อธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นเองนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มแรกขอเป็นกลุ่มวันสงกรานต์ก่อนนะครับนักเรียนต้นทางครับปรบมือให้กับตัวแทนที่จะออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกด้วยครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับนำใบงานที่ทำเสร็จแล้วออกมาด้วยก็ได้นะครับเชิญครับสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในขณะที่เพื่อนของเรานั้นกำลังนำเสนอก็ขอให้จับประเด็นสำคัญไปด้วยว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เพื่อนนำเสนอแล้วก็เพื่อนนั้นพูดเรื่องอะไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็นำเสนอได้เลยครับเชิญครับ
1: สรุปสาระสำคัญนะคะสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีไทยค่ะที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะเดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะโดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์นะคะความน่าสนใจนะคะเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสาดน้ำหรือความสนุกสนานค่ะแต่ยังมีรากฐานมาจากค่านิยมไทยเช่นความกตัญญูความสามัคคีและการอนุรักษ์ศาสนาค่ะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนำมาเป็นเนื้อหาในการสอนเรื่องประเพณีไทยให้แก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับโอ้โหก็ถือว่านักเรียนได้เอาเวลานอกเวลาเนี่ยนะฮะได้ไปสรุปสาระสำคัญจากการอ่านหนังสือสารานุกรมเล่มที่35ก็คือเรื่องของวันสงกรานต์นะครับต้องขออนุญาตพูดหมายเลขเล่มด้วยกรณีถ้าเกิดว่านักเรียนต้นทางหรือว่าปลายทางเนี่ยอยากจะสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องของวันสงกรานต์เพิ่มเติมก็สามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นสำคัญครับจำได้ว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยจะแบ่งไว้เป็น3ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญใช่ไหมครับ1ประเด็นเรื่องของความน่าสนใจแล้วก็การนำไปใช้สอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอบไปพร้อมกันเลยครับว่าเพื่อนนำเสนอเรื่องอะไรครับมีจำนวนวันอยู่กี่วันนะที่เป็นวันสงกรานต์ตอบเป็นหมายเลขได้เลยครับต้นทางแล้วก็ปลายทาง13ถึง15 13ถึง15อันนี้เรายึดตามที่เพื่อนสรุปมานะครับเทศกาลสงกรานต์เมื่อสักครู่เนี้ยเพื่อนบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอะไรนะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงว่าการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบใช่หรือไม่ใช่มีทั้งแนวผจญภัยก็อาจจะเป็นอะไรครับการไปตามสถานที่ที่เป็นอะไรครับ ป่าเขาที่มีความท้าทายเช่นไปการอาจจะเป็นอะไรครับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายเช่นการลงน้ำการลงเรือหรือว่าการไปเที่ยวภูเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความท้าทายเพราะว่ามันจะต้องไปวัดใจเกี่ยวกับเรื่องของความชันด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปศึกษาล่วงหน้าก่อนไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรครับเชิงวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีความดีงามเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเราเคยเล่นน้ำในวันสงกรานต์ไหมครับเคยสนุกไหมครับปลายทางล่ะครับเคยเล่นน้ำในวันสงกรานต์ไหมครับหรือว่าในวันสงกรานต์เนี่ยทางบ้านของนักเรียนปลายทางเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรใดๆบ้างซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นมีการจัดกิจกรรมแบ่งไปตามภูมิภาคและตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลงได้เลยครับยังไม่จบแค่นั้นครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มครับเพื่อที่จะได้มาสรุปสาระสำคัญจากการคัดเลือกสารที่เราได้ทำไปในชั่วโมงก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเชิญอีกหนึ่งกลุ่มด้านหน้าได้เลยครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้นะครับในระหว่างที่เพื่อนมานะฮะวันนี้ได้เรื่องอะไรครับ
2: สุริยุปราคาค่ะ
0: เป็นเรื่องสุริยุปราคาจากหนังสือที่เราได้ไปในชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูว่าเพื่อนๆของเรานั้นได้สรุปไว้อย่างไรบ้างเชิญครับ
2: สุริยุปราคาเต็มดวงคือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนมาบางดวงอาทิตย์จนมืดมนทำให้กลางวันกลายเป็นมืดเหมือนกลางคืนชั่วครู่หนึ่งเคยเกิดที่ประเทศไทยในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2538ที่กรุงเทพมหานครเหตุดวงอาทิตย์ถูกบังประมาณ 70-80% ความน่าสนใจก็คือเกิดขึ้นไม่บ่อยและไม่นานทำให้ใครที่ได้เห็นรู้สึกตื่นเต้นท้องฟ้าในเวลากลางวันทำให้เห็นดาวและดาวฤกษ์บางส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ก็คือใช้ไปเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และเงาใช้ศึกษาด้วยกล้องหรือเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อดูแสงรอบดวงอาทิตย์ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการทดสอบทฤษฎีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะผู้คนสนใจมาดูปรากฏการณ์นี้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับเนื้อหาต่างกันกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันสงกรานต์ใช่ไหมครับอีกกลุ่มนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปเลยคือเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาใช่ไหมครับเราจับใจความสำคัญจากเพื่อนว่าอะไรได้บ้างเกิดเวลาไหนสุริยุปราคากลางวันหรือกลางคืน
3: กลางวัน
0: มีทั้งกลางวันกลางคืนอย่าสับสนต้นทางและปลายทางครูเนี่ยไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์แต่ขอแจกเทคนิคในการจำง่ายๆว่าถ้าขึ้นว่าสุริยุปราคาสุนะสอเสือสระอุเนี่ยจะเกิดในเวลากลางวันแต่ถ้าเป็นจันทร์ชื่อเขาตรงตัวอยู่เลยว่าจันทร์ดวงจันทร์เราเห็นเวลากลางคืนแต่ว่าคือเห็นกลางวันเหมือนกันในบางกรณีแต่ถ้าเรายึดตามการเกิดจันทรุปราคาจะเกิดในเวลากลางคืนและอันนี้ก็มีการบอกเนื้อหาว่าเล่มที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปเนี่ยคือเกิดในเมืองไทยในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2538ซึ่งคุณครูเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ประสาก็คือเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่มีความเข้าใจว่าสุริยุปราคาคืออะไรแต่ว่าผู้ใหญ่ของเราที่เคยผ่านปรากฏการณ์นี้จะรู้เลยว่าถือเป็นการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเมืองไทยที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่เพื่อนได้พูดไปหนึ่งคำครับการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเกิดบ่อยครั้งไหมครับไม่ครับนานๆครั้งเพราะว่าจะต้องอาศัยปัจจัยอย่างที่เพื่อนบอกว่าต้องมีวัตถุอย่างน้อยเนี่ย3ดวงคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจริงๆก็คือ3ดวงนะฮะคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจะต้องโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันและอยู่ในอะไรครับเส้นเดียวกันพื้นที่ที่อยู่ใต้เงามืดมันจะแบ่งเป็น2เงาใช่ไหมฮะคือเงามืดกับเงามัวเงามืดก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์นั้นมืดไปเลยทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนเราได้อะไรจากการที่เพื่อนนำเสนอที่เพื่อนพูดไปครับได้ทราบว่าปรากฏการณ์นี้ทำไมครับเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำแล้วก็สามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้เป็นเชิงวัฒนธรรมอันนี้เป็นเชิงธรรมชาติทำไมจึงเป็นธรรมชาตินักเรียนครับนึกภาพตามคุณครูนะเวลาเราไปเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวหรอกหรือว่าบางทีเราเห็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเวลาแดดเขาส่องไปแล้วเคยเห็นเงาต้นเงาของใบไม้ที่ตกมาที่พื้นไหมมันคือเงาของอะไรครับ มันคือเงาของ

0: แดดที่มากระทบต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเงาเล็กๆน้อยๆอยู่เต็มพื้นเลยเวลาเกิดสุริยุปราคาคือนักเรียนนึกออกไหมฮะว่าเวลาดวงอาทิตย์มันกลมๆอยู่เนี่ยถูกอะไรบังดวงจันทร์ค่อยๆบังก็ต้องอยู่กับตอนนั้นว่าเป็นประเภทเต็มดวงหรือเป็นบางส่วนช่วงที่ดวงจันทร์เข้ามาบังดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะแสงลดลงถูกไหมครับแสงที่ไปปรากฏผ่านเงาต้นไม้อะก็จะเป็นเหมือนกับพระจันทร์หลายสิบเงาเลยครับอันนี้คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อเวลามันเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันนานๆครั้งนะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อได้ด้วยอีกนะเพราะอันนี้มันยังไม่ได้พูดความเชื่อใช่ไหมครับเล่นเคยได้ยินคำว่าราหูอมจันทร์ราหูอมดวงอาทิตย์ไหมเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานปรัมปราที่ผูกเอาตัวละครเนี่ยเข้ามาว่าเวลาเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคานั้นคนต้องตีเกราะเคาะไม้หรืออาจจะต้องยิงปืนเพื่อทำให้พระราหูนั้นตกใจและคลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ออกมาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อก็เพิ่มเติมไว้นะครับอ้าวยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ทำให้เห็นว่านักเรียนก็มีทักษะที่สามารถเอาสารเนี่ยไปอ่านแล้วก็สรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางทำให้คุณครูได้เห็นว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าเราอ่านสารใดๆเนี่ยเราไม่ได้อ่านเปล่าๆแต่เราผ่านกระบวนการคิดแล้วก็เขียนออกมาตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายไว้ได้อันนี้ก็ถือว่ามีทักษะแล้วแต่ว่าทักษะเนี้ยทำครั้งเดียวเป็นเลยไหมต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะก็ให้จำทักษะแบบนี้เอาไว้ว่าเวลาเราไปเจอสารหรือว่าข้อความยาวๆเนี่ยอย่างที่คุณครูเคยบอกไปว่าเราจะต้องอ่านไปก่อนจำได้จำไม่ได้ไม่รู้แหละอ่านไปก่อนแต่พอเราอ่านในครั้งต่อไปคือเราต้องอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญก็จะมาสอดคล้องในชั่วโมงนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับการจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1ครับวันนี้ก็จะเป็นการเข้าเนื้อหาในเรื่องนี้หลักๆเลยเราจะทำอะไรครับจับใจความนั่นแหละทีนี้วันนี้ครับเดี๋ยวช่วยคุณครูหน่อยครับทั้งเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับว่าจุดประสงค์ในวันนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: จับใจความสำคัญได้ถูกต้อง
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญจากสารได
0: ้สรุปจากสาระสำคัญทั้งหมดนะครับก็คือจุดประสงค์ในวันนี้เขาต้องการให้เราอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้และที่สำคัญคือข้อ2ครับจับใจความสำคัญได้ถูกต้องและบอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญจากสารได้แสดงว่าวันนี้เราจับใจความสำคัญจากอะไรครับจากสารสารก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้รูปแบบต่างๆนะครับเอาละครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณครูได้มีการได้ทบทวนเนื้อหาไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนครับตอบครูกว้างๆหน่อยครับว่าการคัดเลือกสารเนี่ยเป็นอย่างไรครับเราคัดยังไงครับเราพิจารณาดูยังไงว่าสารเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ได้เราดูจากอะไรก่อนเราดูจากเนื้อหาเราดูจากผู้แต่งได้อีกไหมได้เราดูอะไรอีกนอกจากเนื้อหาผู้แต่งเราดูจากอะไรท่านหนังสือเก่าเกินเอามาอ้างอิงได้ไหมไม่ได้แต่อาจจะได้ในบางกรณีแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่มันเก่ามากๆแล้วเนี่ยเอามางานปัจจุบันได้ไหมครับก็อาจจะยังไม่เหมาะสมใช่ไหมครับฉะนั้นการคัดเลือกสารจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายประการเพื่อที่จะได้มาถึงสารที่เชื่อถือได้ต่อไปครับการสรุปใจความสำคัญจากสารก็อย่างที่ครูได้บอกไปว่าจะต้องสรุปประเด็นสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับประมาณนี้ก็จะทำให้การอ่านสารนั้นเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่คุณครูจะบอกทั้งต้นทางและปลายทางเสมอว่าถ้าเราสรุปใจความสำคัญเป็นสำนวนของเราได้มันจะง่ายต่อการนำเอาไปใช้และจดจำในทุกๆครั้งอันนี้คุณครูเคยพูดจำได้ใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะประมาณนี้ครับทีนี้ครับ นักเรียนครับคุณครูมีคำถามถามพวกเราครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือหรือข้อความใดๆมาบ้างแล้วเวลาเจอข้อความหรือบทความจากหนังสือที่มีเนื้อหาที่ยาวนะนักเรียนมีวิธีการจัดการข้อความเหล่านี้อย่างไรอ่านนักเรียนข้อแรกก่อนนักเรียนอ่านหนังสือหรือข้อความจากที่ไหนบ้างครับ1อ่านเราอ่านจากออนไลน์เราเคยอ่านจากหนังสือมั้ย
2: เคย
0: เราอ่านแค่2อย่างมั้ยเราอ่านตรงไหนอีกเวลาเราเจอป้ายประกาศอ่ะได้ไหม
2: ได
0: ้เวลาเราเจอประกาศสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นการอ่านไหมเป็นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าล่ะครับเราเคยอ่านอะไรในห้างสรรพสินค้าบ้างอ่านข้อมูลอ่านเมนูอ่านอะไรอีกครับป้ายเวลาเขาลดราคาถือว่าอ่านไหมซื้อ2แถม1แล้วก็จะมีข้อความเล็กๆเขียนว่าเงื่อนไขถ้าคนที่มีหลักในการพิจารณาข้อความถ้าเราอ่านเงื่อนไขก็จะสามารถทำไมครับเข้าใจว่าเกณฑ์ในการซื้อ2แถม1ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นการอ่านอยู่รอบตัวและอยู่กับเราเกือบตลอดเวลาเลยครับทีนี้ถามต่อว่าถ้าเจอข้อความยาวๆนักเรียนทำยังไงอ่านแล้วทำยังไงเพื่อนบอกว่าอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญพวกเราล่ะมีอะไรอีกไหมนอกจากจับประเด็นสำคัญแล้วทำอะไรอีกครับอะไรนะลูกอะไรนะยังไงนะจับประเด็นสำคัญแล้วย่อความให้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าการย่อที่ดีต้องเป็นยังไงย่อด้วยแบบไหนย่อให้เป็นสำนวนของตนเองยอดเยี่ยมมากๆอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้นทางได้ตอบนะครับปลายทางล่ะลูกเวลาปลายทางเนี่ยไปเจอข้อความยาวๆหรือปลายทางมีวิธีการจัดการกับข้อมูลหรือว่าสารที่มีข้อความยาวๆอย่างไรบ้างช่วยตอบให้คุณครูชื่นใจหรือว่าตอบให้กับผู้ที่เป็นผู้กำกับดูแลห้องเนี่ยได้ทราบหน่อยนะครับแล้วก็รบกวนผู้กำกับดูแลในห้องปลายทางเนี่ยได้เป็นคนอนุเคราะห์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่ากรณีในการจัดการกับเนื้อหายาวๆเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับคำถามชวนคิดครับทำไมเราต้องจับใจความสำคัญนักเรียนเราจับทำไมทำให้เข้าใจไม่จับได้ไหมไม่จับก็ได้เพราะไม่จับได้ไหมไม่จับก็ได้ทีนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงห้องต้นทางหน่อยว่าทำไมเราต้องจับใจความสำคัญ
3: เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้แบบสั้นๆแล้วก็จำได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสั้นๆแล้วก็อะไรครับจำเนื้อหาได้มากขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนคิดว่าการจับใจความสำคัญจำกัดเพียงแค่การอ่านหนังสือหรือการอ่านสารประเภทให้ความรู้แค่นั้นไหม
2: ไม
0: ่แล้วถ้าไม่จำกัดเราอ่านจากอะไรได้บ้างเว็บไซต์อะไรอีกมีอะไรอีกนะมีเว็บไซต์มีบทความออนไลน์ได้ไหมได้ใช่ไหมครับเราอ่านประกาศได้ไหมได้หรือว่าข้อความต่างๆที่อยู่ตามที่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสารประเภทให้ความรู้สารให้ความบันเทิงการ์ตูนได้ไหมยังได้เลยสารบันเทิงเช่นบทเพลงล่ะได้ไหม
2: ได
0: ้อย่างเงี้ยมันได้หมดเลยคือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสารประเภทให้ความรู้นะอ่ะทีนี้ครับวันนี้ก็ขอเข้าเนื้อหาเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาเราเป็นเรื่องอะไรครับใจความสำคัญนะครับใจความสำคัญคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆครับเขาบอกว่าใจความสำคัญเนี่ยมันคือข้อความสำคัญของเรื่องที่จะตัดออกไปไม่ได้ถ้าตัดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถ้าตัดแล้วความนั้นเสียจะไม่กลายเป็นใจความสำคัญแล้วไงนะครับต่อไปครับทีนี้การอ่านเพื่อสรุปใจความเนี่ยต้องอ่านโดยจับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรซึ่งในบางตำราก็อาจจะมีการบอกแตกต่างกันไปใช่ไหมครับพอจับแล้วเนี่ยก็เอาสารเหล่านั้นมาเขียนให้ถูกต้องเหมาะสมนะอันนี้คือเรื่องของใจความสำคัญนะครับต่อไปครับการอ่านเพื่อจับใจความจะต้องพิจารณาทีละย่อหน้าโดยปกตินะครับย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญที่สุดอยู่กี่ใจความ อยู่หนึ่งใจอยู่ใจความหรือข้อความอื่นๆเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้กระจ่างชัดขึ้นด้วยวิธีอธิบายความหมายยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลพูดง่ายๆเวลาเราอ่านย่อหน้าใดๆเนี่ยจะมีข้อความที่เป็นใจความสำคัญอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละเช่นหนึ่งใจความพอใจความตรงเนี้ยมันเป็นใจความสำคัญส่วนที่เหลือทำหน้าที่อะไรนักเรียนมาขยายใจความอะไรใจความสำคัญหรือมีชื่อคือใจความหลักถูกไหมอ่านนักเรียนดูหน้านี้นะครับประโยคใจความสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ทั้งได้ทั้งตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรืออาจจะอยู่ได้ทั้งต้นและท้ายย่อหน้าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทำไมครับตอนต้นของย่อหน้าแต่มันจะมีใจความอยู่แบบหนึ่งนักเรียนที่เราต้องหาเองเราต้องอ่านเองเพราะว่าเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนฉะนั้นทักษะเหล่านี้จะเก่งหรือไม่เก่งจะชำนาญหรือไม่ชำนาญก็มาจากการอ่านและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นน้องเรียนครับต้นทางและปลายทางตอนนี้ใจความสำคัญจำเป็นที่จะอยู่ย่อหน้าแรกไหมจำเป็นว่าจะต้องอยู่ตอนต้นไหมตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าบทความที่เราได้มาเนี่ยอาจจะอยู่ตอนต้นก็ได้ตอนท้ายก็ได้หรือต้นกับท้ายก็ได้และที่สำคัญบางรูปแบบหรือว่าบางสารเนี่ยไม่ปรากฏชัดเจนเราต้องหาเองไอ้ที่เราเรียนกันในหนังสือหรือว่าแบบฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นแบบฝึกที่เขาต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยลองจับใจความสำคัญได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะสิ่งที่เราจะเจอเยอะคืออะไรครับเราต้องหาใจความสำคัญนั้นเองจริงไม่จริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะต่อไปครับการเก็บใจความสำคัญเขาบอกว่าสามารถทำได้หลายแบบนี่เราก็ต้องมีตัวช่วยเช่นอะไรครับหนึ่งคือการต่อมาอะไรอีกครับวิธีการจับใจความสำคัญมีดังนี้ครับเขาบอกว่าหนึ่งคืออะไรครับพิจารณาทีละย่อหน้าคือการหาประโยคใจความสำคัญของย่อหน้าซึ่งมีใจความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดสองทำอะไรตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างอะไรครับสำนวนวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญข้อ3นะลูกก็เอาง่ายๆเป็นที่คุณครูได้บอกแล้วว่าพอเราเสร็จแล้วพอเราหาข้อความจนเจอหรือหาใจความสำคัญจนเจอเนี่ยให้มาเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราเองจะทำให้เรานั้นจดจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเขาบอกว่าเป็นการอ่านเพื่อความรู้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้จะทำให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วอันนี้จริงไหมพอเราจับใจความเป็นก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพูดอะไรบ้างนะครับทีนี้เขาบอกว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเก็บสาระสำคัญความรู้ข้อมูลความคิดเห็นทัศนะของผู้เขียนก็คือเขาจะสื่ออะไรเรานั่นแหละฮะและแนวความคิดที่น่าสนใจการอ่านจับใจความสำคัญจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วจดจำเนื้อหาสำคัญได้อย่างแม่นยำก็คือเอาง่ายๆจากทั้งหมดเนี่ยสรุปสั้นๆว่าถ้าเราอ่านและจับใจความสำคัญเป็นเราจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อสารนี้เขาต้องการจะบอกเราแบบนี้นะครับต่อไปครับมีอะไรบ้างหนึ่งคือมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนที่จะอ่านข้อมูลใดๆให้ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าจะรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะหาอะไรนะครับต่อไปพอเรามีจุดมุ่งหมายแล้วเราทำอะไรต่อครับ2คือสรุปเนื้อหาหลักอ่านเนื้อหาโดยรวมและสรุปความสำคัญของตัวสารนั้นเช่นสรุปแต่ละย่อหน้าหรือหัวข้อซึ่งจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นต่อไปครับประการต่อมาคืออะไรสร้างคำถามคำถามก็คือใครพอเราได้แล้วเราก็สร้างคำถามเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับประการต่อมาคือ
1: สังเกตและวิเคราะห์
0: สังเกตสารสังเกตใจความสำคัญและวิเคราะห์ว่าสารนี้ต้องการสื่ออะไรมีประโยชน์ต่อการอ่านในครั้งนั้นอย่างไรบ้างหรือมีหลักฐานในการคิดหรือตัดสินใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะประมาณนี้นะต่อไปครับข้อ5คืออะไรครับ เชื่อมโยงความคิดคือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่เราเนี่ยได้อ่านความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาระสำคัญในเนื้อหากับประสบการณ์ส่วนตัวหรือความรู้ก่อนหน้าเช่นถ้าเราอย่างครูเนี่ยสมมติถ้าครูอ่านเรื่องสุริยุปราคาและคุณครูมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายไหมนักเรียนง่ายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้เรานั้นหาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนั้นเนี่ยต่อไปข้อ6ครับ
1: สร
0: ้างสรรค์และใช้ความคิดเขาบอกว่าใช้การอ่านและจับใจความสำคัญเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่หรือการแสดงความคิดเห็นที่มีค่าต่อผู้อื่นประเด็นนี้ก็คือเป็นการพูดในเชิงสร้างสรรค์นักเรียนคิดว่าการพูดเชิงสร้างสรรค์สำคัญไหมแบบไหนที่เรียกว่าพูดไม่สร้างสรรค์พูดคำหยาบพูดอคตินี่ใช่ไหมพูดเพื่อโจมตีนี่ถือว่าสร้างสรรค์ไหมไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นเราควรพูดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้อะไรครับสถานการณ์นั้นดูน่าฟังดูน่าติดตามแล้วก็เกิดอะไรครับการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์ต่อไปครับข้อ7คืออะไรครับวิจารณ์และวิเคราะห์ตนเองทีนี้ครับขั้นตอนนี้พอเราหาสารได้แล้วเนี่ยเราลองวิจารณ์ก็คือลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยหาประเด็นได้ครบไหมและเราต้องพัฒนาในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไรต่อบ้างฉะนั้นการวิจารณ์ตนเองจำได้ไหมเหมือนตอนที่คุณครูให้ทำบทบาทหน้าที่อ่ะทั้งคนที่พูดแล้วก็คนที่มาอะไรครับคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อนเนี่ยก็คล้ายกันฉะนั้นบางครั้งถ้าเรามีความมั่นใจว่าทักษะแบบนี้เราทำได้แต่พอเวลาเราพูดให้เพื่อนฟังหรือว่าเรามีการเอาข้อมูลที่เราจับใจความสำคัญเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะได้อะไรครับความคิดหรือมุมมองใหม่ๆได้อันนี้จริงไหมจริงอันนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามันทำทักษะนี้อยู่บ่อยๆจะทำให้เรามีความคิดความเข้าใจแล้วก็ทัศนคติที่ดีขึ้นได้นะต่อไปครับมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ครับวันนี้ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตามที่สนใจนะจากนั้นให้จับใจความสำคัญและเขียนลงในใบงานเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแลกเปลี่ยนการสรุปที่ได้เขียนมาเพื่อให้ตรวจคำตอบว่าเพื่อนเข้าใจสิ่งที่สรุปหรือไม่นะครับจากนั้นให้พูดนำเสนอใจความสำคัญจากสิ่งที่ได้ไปสืบค้นครับอ่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งในช่วงนี้นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ปฏิบัติกิจกรรมใบงานนี้ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวในอีกครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันช่วงนี้ก็ลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้พานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำใบงานในเรื่องของทักษะการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของใบงานแล้วก็ใบความรู้ซึ่งอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก่อนเนาะใบความรู้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นการให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็มีใบงานครับวันนี้ขออนุญาตค้างภาพไว้ที่หน้าใบงานก่อนครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าวันนี้ใบงานของเรามีกี่ข้อ
1: 4
0: มีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1ครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอไปก่อนเลยทั้งห้องต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแนวคำตอบของเราเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเด็กห้องต้นทางหรือไม่นะครับข้อแรกครับจงอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเป็นคนตอบครับเชิญครับ
2: ข้อ1 นะคะจะตัดออกไปไม่ได้ค่ะถ้าตัดออกไปจะทำให้เนื้อความเปลี่ยนแปลงค่ะข้อ2ผู้อ่านจะต้องมีสมาธิในการอ่านค่ะข้อ3มีจุดมุ่งหมายค่ะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนข้อ4ทำความเข้าใจค่ะข้อ5นำมาเรียงสั้นๆให้เข้าใจค่ะ
0: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับคุณครูขอสรุปสั้นๆว่าเพื่อนบอกเราว่า1ใจความสำคัญตัดได้ไหมใจความสำคัญตัดได้ไหมตัดไม่ได้ถ้าตัดเกิดอะไรขึ้นความนั้นเสียหรือผิดทันทีแล้วก็ต้องมีการพิจารณาก่อนจึงจะสามารถเขียนออกมาเป็นใจความสำคัญนั้นได้อันนี้ก็คือเพื่อนได้ตอบเป็นลักษณะของขั้นตอนนะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้ามีคำตอบใดเพิ่มเติมนะครับคุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับอ่านบทความแล้วหาใจความสำคัญครูขออนุญาตอ่านบทความเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับดังได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการฟังไปควรระลึกไว้เสมอว่าการฟังมีความสำคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟังผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยแต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วยคำถามถามว่าใจความสำคัญนั้นคือขอเชิญตัวแทนข้อนี้เป็นผู้ตอบครับเชิญครับ
3: ใจความสำคัญคือการที่เป็นผู้ฟังที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่น
0: โอเคครับประมาณนี้ครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยครับเพื่อนเนี่ยให้คำตอบว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องมีการฝึกจนเกิดการเรียนรู้ครูเป็นผู้ที่มีโอกาสดีครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นคำตอบมีความใกล้เคียงนะก็ประมาณนี้กลุ่มอื่นๆครับมีใครที่ทำข้อนี้ไปแล้วบ้างมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับปลายทางมีคำตอบที่ใกล้กันหรือไม่นะครับใกล้กันไหมปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับบทความนี้พูดอะไรพูดเรื่องอะไรทักษะของการฟังแล้วก็การหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของทักษะของการฟังนะใจความสำคัญก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการฟังนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับอ่านบทความแล้วหาใจความสำคัญปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันถูกพ่อค้าปลาตู้ทำลายโดยวิธีการฉีดพ่นยาสลบไปตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทำให้ปะการังตายไปด้วยเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลายปะการังเปรียบเสมือนหม้อข้าวของชาวประมงการทำลายปะการังจึงเท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวของชาวประมงจำนวนมากใจความสำคัญคืออะไรครับเดี๋ยวให้กลุ่มนี้เป็นผู้ตอบครับเชิญครับ
4: ปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันพ่อค้าป
1: ลาตู้ทำลายโดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปมีผลทำให้ปะการังตายไปด้วยเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยจึงซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลาย
0: อ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับจริงๆจะบอกข้อนี้ว่าเพื่อนเนี่ยหาใจความได้ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วใจความสำคัญเนี่ยคือตรงนี้ครับนักเรียนปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กส่วนที่เหลือเป็นการขยายความเพื่อมาส่งให้ใจความหลักนั้นชัดเจนขึ้นเพื่อนผิดไหมเพื่อนไม่ผิดแต่ว่าอันนี้คุณครูไกด์ไลน์ให้นะบอกให้ว่าลักษณะของการหาใจความสำคัญเป็นแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายครับกลุ่มตรงกลางครับการอ่านจับใจความสำคัญมีประโยชน์อย่างไรแล้วการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตควรมีวิธีคัดกรองอย่างไรบ้างเชิญกลุ่มนี้เป็นตัวแทนตอบครับ
4: ทำให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วและจดจำเนื้อหาสำคัญได้อย่างแม่นยำแต่การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตควรคัดกรองจากผู้เขียนและแหล่งอ้างอิงว่าตรงกับจุดมุ่งหมายของเราหรือไม่
0: นะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปว่าถ้าเรามีทักษะในการเลือกหรือว่าสืบค้นที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ทำไมครับข้อมูลนั้นทำไมถูกต้องชัดเจนไหมชัดเจนนะครับอ่ะวันนี้ครับอยากจะให้อีก2กลุ่มที่เหลือช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำทักษะใดครับตอบได้เลยลูกเราทำอะไรครับ
5: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการอ่านจับใจความค่ะ
0: เป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญใช่ไหมครับนักเรียนครับกลุ่มสุดท้ายครับการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมีประโยชน์กับตัวนักเรียนไหม
2: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
2: การอ่านจับใจความทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนทุกๆกลุ่มเลยครับยอดเยี่ยมมากๆก็อย่างที่เพื่อนๆบอกไปว่าถ้าเราอ่านบ่อยๆก็จะทำให้เรานั้นสามารถอ่านจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็คือได้เป็นการเรียนรู้เรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะครับเราต้องมีการอ่านก่อนแล้วก็จับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นขั้นสรุปแล้วนะครับนักเรียนครับช่วยกันข้อนี้ครับการอ่านจับใจความให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรให้ประโยชน์ไหมประเด็นแรกให้ไหมให้เพราะเราได้ฝึกอะไรทักษะของการทำอะไรอ่านแบบอ่านเลยไหมเราได้จับใจความเพื่อรู้ว่าสารนั้นเป็นอย่างไรพอเราแม่นยำแล้วก็จะทำให้การอ่านเรื่องยาวๆนั้นเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเจตนาของสารนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้มีคำนี้ครับเป็นคำค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งคำใดคำหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกต้องคือฝั่งสีเขียวและฝั่งสีม่วงนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับต้นทางปลายทาง
6: อุสน
0: ะ
6: ร
0: ั
6: ศม
0: ีอุสนะรัศมีแล้วอุสนะรัศมีไหนล่ะที่เป็นอุสนะรัศมีที่ถูกต้องฝั่งสีเขียวหรือฝั่งสีม่วงช่วยกันยกนะครับต้นทางและปลายทางถ้าคิดว่าสีเขียวถูกต้องยกมือยกเลยครับไม่เป็นไรครับปลายทางว่ายังไงลูกสีเขียวเหมือนกันไหมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ10เสียงเอามือลงครับสีม่วงยกมือโอ้วันนี้น่าจะมากกว่าสีเขียวนิดหน่อยนะครับอ่ะเอามือลงครับและอุสนะรัศมีที่ถูกต้องก็จะเขียนแบบนี้ครับอุสนะรัศมีเป็นคำวิเศษแปลว่ามีรัศมีร้อนหมายถึงพระอาทิตย์คู่กับคำว่าศีตละรัศมีแปลว่ารัศมีเย็นก็คือพระจันนั่นเองครับอันนี้คือหน้าตาของคำว่าอุสนะรัศมีนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2 สิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2ครับสำหรับในวันนี้ทักษะของการอ่านจับใจความก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอฝากเรื่องราวดีๆแล้วก็เนื้อหาดีๆนี้ไว้ไปศึกษาและในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: both the client and music therapist to try new things and learn new skills. Because we work on emotional, we use ST5. It is assessment for stress, and we use a happiness indicator to see the relationship between the family. The result is that more than 80% of children and adults reduce stress, and more than 90% of older adult group have more relationship with family. We saw that our clients are very happy. They smile a lot, they sing together, they ask for more therapy. You know, some of them cry. They are so sad to finish. They don't want to stay alone.
1: Another point we get in our project is family. We have more connection with the client, with family. And we have the model to do in the future. We can use this model to some client cannot go to hospital, go to clinic to access the music therapy, but we can use the online platform. Maybe this is the future for the healthcare.
0: I always feel happy because I can see their smile. I love when they sing together, they interact together, and when they feel success. I feel success too. And as I said before, I improve lots of using technology. And I think this is very important because in the future, we will have to do online session for sure. So I can share this experience, share this techniques to my student, to other music therapists as well.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มค่ะส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกสามารถทำได้ยังไงแล้วคะทำยังไงคะใช้หลักการเดียวกับการบวกจำนวนนับด้วยจำนวนนับนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบทำยังไงแล้วคะ

0: ค่ะให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์ไม่เท่ากันทำยังไงคะให้นำค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นการบวกกันของจำนวนเต็มต่างชนิดกันที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันทำได้ยังไงคะนำค่าสมบูรณ์ทั้งสองมาลบกันจะได้ผลบวกเป็น0เก่งมากค่ะต่อมานะคะเป็นการลบจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มสามารถหาผลลบของจำนวนเต็มได้ยังไงแล้วคะเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกนั่นคือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยเก่งมากค่ะนั่นคือ a ลบ b จะเท่ากับ a บวกด้วยลบ b เมื่อ a และ b แทนด้วยจำนวนเต็มใดๆนั่นเองค่ะครูจะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาและอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะครูจะให้นักเรียนฝึกการหาผลบวกและผลลบโดยให้นักเรียนหาคำตอบลงไปในสมุดค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะลบ27บวกด้วย40ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในสมุดได้เลยค่ะเก่งมากตอนนี้มีนักเรียนได้คำตอบและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะและจะต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยข้อแรกได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น13เก่งมากค่ะนักเรียนสามารถบันทึกคะแนนของตัวเองได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วครูไปต่อที่ข้อที่2เลยนะคะตอนนี้นักเรียนเตรียมความพร้อมเอาสมุดปากกาขึ้นมาเลยนะคะเรามาดูข้อที่2ข้อที่2ลบ18บวกด้วยลบ9ได้คำตอบยังคะนักเรียนหาผลบวกลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบเก่งมากลบ27นั่นเองเราไปต่อกันที่ข้อที่3เลยค่ะถ้าใครทำข้อที่2ไม่ถูกต้องเมื่อกี้นักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันใหม่ที่ข้อที่3ข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะลบ23บวกด้วย23ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็น0นั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการลบจำนวนเต็มเรามาดูข้อที่4กันค่ะ20ลบด้วยลบ5ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะได้ยินนักเรียนตอบมาแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยและนักเรียนปลายทางเองครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้แน่นอนค่ะข้อ4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ25นั่นเองเรามาดูข้อที่5ลบ12ลบด้วยลบ7จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนคิดนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะได้คำตอบเท่ากับลบ5นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายลบ13ลบด้วย8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ ักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้มีนักเรียนคนใดได้คำตอบอย่างคะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะลบลบอะไรนะคะการลบจำนวนเต็มเมื่อกี้ทำยังไงแล้วคะตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบคืออะไรคะ8จำนวนตรงข้ามของ8คืออะไร
1: ลบ
0: 8เพราะฉะนั้นมันก็คือลบ13บวกด้วยลบ8ลบ13บวกด้วยลบ8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะใครถูกหมดทั้ง6ข้อบ้างเก่งมากค่ะเราจะนำความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็มและการลบจำนวนเต็มมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มกันเลยค่ะแป้งนะคะโจทย์บอกว่านักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับครูเลยเนาะจุ๊บแจงเดินทางไปเที่ยวที่ภูชีฟ้าจังหวัดเชียงรายพบว่าวันแรกที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิต่ำที่สุดคือลบ3องศาเซลเซียสเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านพบว่าอุณหภูมิสูงกว่าวันแรกที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่14องศาเซลเซียสอยากทราบว่าอุณหภูมิในวันที่เดินทางมาถึงบ้านเป็นเท่าใดนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะอุณหภูมิในวันที่เดินทางมาถึงบ้านแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะอุณหภูมิในเก่งมากค่ะก็คืออุณหภูมิในวันแรกที่ไปถึงจังหวัดเชียงรายและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นวันที่กลับมาถึงบ้านนั่นเองค่ะในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือวันแรกที่ไปเที่ยวมีอุณหภูมิต่ำสุดลบ3องศาเซลเซียสในวันที่มาถึงบ้านอุณหภูมิสูงกว่าวันแรกที่จังหวัดเชียงราย14องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมนักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำยังไงคะนำอุณหภูมิยังไงคะเก่งมากค่ะนำอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาทำยังไงคะมาบวกเก่งมากค่ะบวกกับอะไรคะบวกกับนำอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาบวกกับอุณหภูมิในวันแรกที่ไปถึงจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะแล้วสามารถเขียนแสดงการบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะลบ3บวกด้วย14เก่งมากค่ะจะได้ว่าอุณหภูมิในวันที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเท่ากับลบ3บวกด้วย14ค่ะครูจะให้นักเรียนฝึกหาคำตอบนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากนักเรียนมีวิธีการหาคำตอบยังไงคะการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกจะต้องทำยังไงแล้วคะหาอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้ง2ค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ3และค่าสมบูรณ์ของ14เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ค่าสมบูรณ์ของ14คือ14ตอบเป็นจำนวนเต็มตามค่าสมบูรณ์ที่มากกว่าตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่า14มากกว่า3เพราะฉะนั้นจะตอบเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากค่ะเมื่อกี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงแล้วคะ

0: นำค่าสมบูรณ์ของ14ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ3ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ11องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนฉะนั้นข้อนี้อุณหภูมิในวันที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเท่ากับ11องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2เลยนะคะนักเรียนตั้งใจดูโจทย์นะคะข้อ2โจทย์บอกว่าเต่าตัว1ว่ายน้ำอยู่ที่ระดับลบ50เมตรจากระดับทะเลและปลาการ์ตูนตัว1ว่ายน้ำอยู่ที่ลบ240เมตรจากระดับของเต่าจงหาว่าปลาการ์ตูนตัวนี้อยู่ที่ระดับเท่าใดจากระดับทะเลจากการอ่านโจทย์แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะปลาการ์ตูนตัวนี้อยู่ที่ระดับเท่าใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเรามาดูข้อความของสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนคืออะไรคะระดับการว่ายน้ำของเต่าตัวหนึ่งและระดับการว่ายน้ำของเก่งมากของปลาการ์ตูนนั่นเองค่ะเราสามารถวาดภาพประกอบเพื่อจำลองสถานการณ์ได้ค่ะจากภาพจะเห็นว่าตรงนี้คือระดับทะเลใช่ไหมคะตรงนี้คืออะไรคะเต่าตรงนี้คือปลาการ์ตูนในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนก่อนค่ะเต่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะลบ50เมตรจากระดับทะเลแล้วปลาการ์ตูนล่ะคะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะจากระดับเต่าใช่ไหมคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าโจทย์ข้อนี้นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะเก่งมากค่ะนำอะไรมาบวกกันคะนั่นคือนำระดับการว่ายน้ำของเต่ามาบวกกับระดับการว่ายน้ำของปลาการ์ตูนเก่งมากค่ะเขียนแสดงการบวกได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะระดับของปลาการ์ตูนเท่ากับลบ50บวกด้วยลบ240นั่นเองค่ะนักเรียนลองคิดคำนวณดูค่ะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้มีนักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคะจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ290
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ290เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดซึ่งจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะข้อแรกขณะที่นักข่าวคนหนึ่งบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งสูงจากพื้นดิน6เมตรเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทางอากาศเขาพบว่าภาพที่บันทึกได้ยังเห็นเหตุการณ์ไม่สมบูรณ์เขาจึงบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งอีก8เมตรอยากทราบว่าขณะนี้โดรนอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใดและข้อที่2โจทย์บอกว่าไงคะนักเรียนกับฝูงปลาใช่ค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนแสดงวิธีคิดลงไปในสมุดได้เลยนะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็คงจะได้คำตอบกันหมดแล้วใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องทำได้อย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาดูคำตอบกันว่าจากที่ครูเฉลยกับเพื่อนเฉลยเนี่ยได้คำตอบเท่ากันไหมคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันก่อนนะคะขณะที่นักข่าวคนหนึ่งบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งสูงจากพื้นดิน6เมตรเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ทางอากาศเขาพบว่าภาพที่บันทึกได้เห็นเหตุการณ์ไม่สมบูรณ์เขาจึงบังคับโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งอีก8เมตรอยากทราบว่าขณะนี้โดรนอยู่สูงจากพื้นดินเท่าใดนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจากการอ่านโจทย์แล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเรียนตอบพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: โดรนอยู่สูงจากพื้นดิน
0: เก่งมากค่ะโดรนอยู่สูงจากพื้นดินแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งสูงจากพื้นดินและโดรนขึ้นไปในแนวดิ่งครั้งที่2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำครูบอกว่าเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเขียนก่อนค่ะสิ่งที่โจทย์บอกประโยคแรกคืออะไรคะโดรนบินขึ้นจากพื้นดิน6เมตรแล้วบินขึ้นไปอีกกี่เมตรคะ
2: 8
0: เมตรเพราะฉะนั้นเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
3: ดังนั้นโดรนอยู่สูงจากพื้นดิน6บวก8เท่ากับ14เมตรค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากค่ะคือนำโดรนบินขึ้นจากพื้นดินครั้งที่1บวกกับโดรนบินขึ้นไปในแนวดิ่งครั้งที่2ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ14เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ข้อที่2ขณะที่นักดำน้ำคนหนึ่งกำลังดำน้ำอยู่ที่ลบ28เมตรจากระดับทะเลเขาพบฝูงปลาการ์ตูนว่ายน้ำอยู่เหนือเขาเขาจึงว่ายน้ำไปในแนวดิ่งเป็นระยะ13เมตรเพื่อถ่ายภาพฝูงปลานั้นในแนวระดับเดียวกับฝูงปลาจงหาว่าฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลจากสิ่งที่เราอ่านโจทย์สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเรียนตอบพร้อมกับเพื่อนได้เลยค่ะคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเก่งมากค่ะฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ระดับใดจากระดับทะเลแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
4: ดำน้ำคนหนึ่งกำลังดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ28เมตรจากระดับทะเลเขาพบฝูงปลาการ์ตูนว่ายน้ำอยู่เหนือเขาเขาจึงว่ายน้ำขึ้นไปในแนวดิ่งเป็นระยะ13เมตร
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นในการแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คือนักดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ28เมตรจากระดับทะเลและเขาว่ายน้ำขึ้นไป13เมตรนักเรียนคิดว่าเรามีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะ
4: การบวกค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเรามีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำระดับ
4: ระดับนักดำน้ำอยู่ระดับลบ28
0: ไปบวกกับ
4: บวกกับเขาว่ายน้ำขึ้นไป13เมตรครับ
0: เก่งมากค่ะดังนั้นระดับของฝูงปลาการ์ตูนเขียนแสดงการบวกได้ยังไงคะ
4: ลบ28บวกด้วย13เท่ากับ

0: กับลบ15เมตรครับ
1: เก่งมากค่ะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะหากนักเรียนทำผิดนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่าระดับของฝูงปลาการ์ตูนอยู่ที่ลบ15เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มเป็นการบ้านนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่3โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนเต็มจะมีด้วยกัน2ข้อค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรือดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลและสำรวจพบซากเรือประมงที่อับปางลงซึ่งอยู่ที่ระดับลบ105เมตรจากระดับทะเลในแนวดิ่งเดียวกันกับเรือดำน้ำอยากทราบว่าซากเรือประมงอยู่ห่างจากเรือดำน้ำเท่าใดนักเรียนคะจากการที่เราได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากค่ะนั่นคือระยะห่างระหว่างเรือดำน้ำกับซากเรือประมงนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะระดับความลึกของเรือดำน้ำและระดับความลึกของซากเรือประมงนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราอาจวาดภาพประกอบเพื่อจำลองสถานการณ์ค่ะซึ่งครูจำลองสถานการณ์โดยการวาดภาพได้ดังนี้ค่ะจากนั้นให้นักเรียนนำข้อความของสิ่งที่โจทย์บอกมาเขียนค่ะหรือว่านำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนค่ะนั่นก็คือเรือดำน้ำอยู่ที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลนักเรียนคะตรงนี้คืออะไรคะเรือดำน้ำตรงนี้คืออะไรคะระดับทะเลเรารู้ว่าเรือดำน้ำอยู่ที่ลบ70เมตรจากระดับทะเลและเรือประมงตรงไหนคือเรือประมงคะเรือประมงอยู่ที่ระดับลบ105จากระดับทะเลนักเรียนคิดว่าเรามีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบจำนวนเต็มคะเก่งมากค่ะการลบจำนวนเต็มแล้วนักเรียนคิดว่ามีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือต้องการทราบระยะห่างระหว่างเรือประมงกับเรือดำน้ำนักเรียนคิดว่าเราจะทำยังไงคะเก่งมากค่ะนำไปลบแล้วจับอะไรมาลบกันคะนำระดับความลึกของเรือประมงไปลบด้วยอะไรคะลบด้วยความลึกของเรือดำน้ำเขียนแสดงการลบได้ยังไงคะจะได้ว่าซากเรือประมงอยู่ห่างจากเรือดำน้ำเท่ากับลบ105ลบด้วยลบ70นั่นเองค่ะครูจะให้นักเรียนฝึกคิดคำนวณให้นักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนทำลงไปในสมุดนะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเก่งมากจะหาผลลบข้อนี้ได้ยังไงคะตัวตั้งคืออะไรคะลบ105ตัวลบคืออะไรคะลบ70แล้วจำนวนตรงข้ามของลบ70คืออะไรคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ105บวกด้วย70ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะนั่นก็คือลบ35เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปกันต่อเลยนะคะข้อต่อมาใบปอวัดอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งที่แช่ไอศกรีมอยู่ได้2องศาเซลเซียสแต่ในขณะนั้นไอศกรีมกำลังจะละลายใบปอจึงเติมเกลือจำนวน1ลงไปใน

0: ำแข็งเมื่อเวลาผ่านไปใบปอวัดอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งครั้งที่2พบว่าอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งลดลง6องศาเซลเซียสในการวัดอุณหภูมิครั้งที่2นี้มีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะเก่งมากอุณหภูมิที่วัดในครั้งที่2นั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะอุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งก่อนเติมเกลือและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเติมเกลือเพราะฉะนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นก็คืออุณหภูมิภายในกระติกน้ำแข็งก่อนเติมเกลือเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: องศาเซลเซียสและเมื่อเติมเกลือลงไปทำให้อุณหภูมิลดลง6องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่าเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้ยังไงคะนำอะไรมาลบกันคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
1: นำ
0: อุณหภูมิภายในกระติกก่อนเติมเกลือเก่งมากค่ะลบด้วยอะไรคะลบด้วยเก่งมากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหลังจากเติมเกลือลงไปเขียนแสดงการลบได้อย่างไรคะ2ลบ6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: ตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 2
0: ตัวลบคืออะไรคะ
1: 6
0: จำนวนตรงข้ามของ6คืออะไรคะ
1: -6
0: จะได้ว่า2บวกด้วยอะไรคะ
1: 2บวก
0: เก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับลบ4องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเราเลยได้ว่าอุณหภูมิที่วัดได้ในครั้งที่2เท่ากับลบ4องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มนะคะโดยที่ให้นักเรียนช่วยกันทำภายในกลุ่มได้เลยค่ะนักเรียนสามารถปรึกษาพูดคุยกันได้ค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันค่ะนักเรียนสามารถทำโจทย์ลงไปในสมุดได้เลยนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ข้อค่ะเรามาดูที่คำชี้แจงค่ะให้นักเรียนแสดงแนวคิดในการหาคำตอบในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกประหลอดมีจุดเดือดประมาณ357องศาเซลเซียสมีเทนมีจุดเดือดประมาณลบ162องศาเซลเซียสอยากทราบว่าจุดเดือดของสารทั้ง2ต่างกันประมาณเท่าใดค่ะเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2เรือดำน้ำลำหนึ่งถูกปล่อยออกจากฐานทรงเรือซึ่งอยู่สูงกว่าระดับทะเล6เมตรเรือดำน้ำเริ่มออกสำรวจท้องทะเลที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลเป็นระยะทาง3กิโลเมตรแล้วดำต่อไปอีกลบ40เมตรจากระดับเดิมเพื่อสำรวจอีก2กิโลเมตรจากนั้นเรือจึงลอยขึ้นมา65เมตรและสำรวจย้อนกลับมาเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเพื่อเตรียมพร้อมกลับฐานส่งเรืออยากทราบว่าขณะนี้เรือดำน้ำอยู่ห่างจากฐานส่งเรือกี่เมตรค่ะและข้อสุดท้ายข่าวพยากรณ์อากาศรายงานว่าวันนี้เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาเซลเซียสอยากทราบว่าในวันพรุ่งนี้เมืองซัปโปโรจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะคะหากคุณครูมีเอกสารแล้วคุณครูสามารถแจกเอกสารให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องหาคำตอบได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกปลอดมีจุดเดือดประมาณ357องศาเซลเซียสมีเทนมีจุดเดือดประมาณลบ162องศาเซลเซียสอยากทราบว่าจุดเดือดของสารทั้งสองต่างกันประมาณเท่าใดคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: จุดเดือดของสารทั้งสองต่างกันประมาณเท่าใด
0: ถูกต้องค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะ
1: ปลอด
0: มีจุดเดือดประมาณ357องศาเซลเซียสและมีเทนมีจุดเดือดประมาณลบ162องศาเซลเซียสเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะจากนั้นนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำจุดเดือดของปลอดลบด้วยอะไรคะลบด้วยจุดเดือดของมีเทนเขียนแสดงการลบได้ยังไงคะ357ลบด้วยลบ162ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ519องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบยังคะนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เราจะให้ระดับทะเลเป็น0เมตรจากโจทย์จะเห็นว่าเรือดำน้ำเริ่มออกสำรวจท้องทะเลที่ระดับลบ70เมตรจากระดับทะเลแล้วจึงดำต่อไปอีกลบ40เมตรจากระดับทะเลจะได้ว่าตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่ลึกที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าขั้นตอนตรงนี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงคะนำไปบวกหรือนำไปลบก่อนคะเราจะหาตำแหน่งว่าเรือดำน้ำเนี่ยอยู่ลึกที่สุดเนี่ยเท่าใดก่อนไปบวกหรือไปลบก่อนตรงนี้ไปบวกก่อนใช่ไหมคะเขียนแสดงการบวกได้ยังไงคะลบ70บวกด้วยลบ40จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ110เก่งมากค่ะลบ110เมตรจากระดับทะเลจากนั้นเรารู้ว่าจากสิ่งที่โจทย์บอกเรือจึงลอยขึ้นมา65เมตรใช่ไหมคะจะได้ว่าตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคิดว่าจะไปบวกหรือจะไปลบลอยขึ้นมาจะได้ว่าตำแหน่งที่เรือดำน้ำอยู่ขณะนี้เป็นลบ110บวกด้วย65ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ45เมตรจากระดับทะเลนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะหาว่าเรือดำน้ำอยู่ห่างจากฐานส่งเรืออยู่เท่าไหร่เลยได้เป็น6ลบด้วยลบ45จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็น51เมตรเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะข่าวพยากรณ์อากาศรายงานว่าวันนี้เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นมีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสและในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาเซลเซียสอยากทราบว่าในวันพรุ่งนี้เมืองซัปโปโรจะมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนักเรียนคะจากการที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้ของเมืองซัปโปโรนั่นเองค่ะแล้วข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: วันนี้เมืองซัปโปโรที่ญี่ปุ่น
0: เก่งมากค่ะวันนี้เมืองซัปโปโรอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก3องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำอะไรมาลบกันคะนำอุณหภูมิของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้คะ
1: ว
0: ัน
1: นี
0: ้ลบด้วยอะไรคะ
2: อุณหภูมิของว
0: ัน
2: น
0: ี้เก่งมากค่ะเราจะนำอุณหภูมิของวันนี้ลบด้วยอุณหภูมิที่ลดลงในวันพรุ่งนี้ซึ่งเขียนแสดงการลบได้เป็นลบ10ลบด้วย3จะเห็นว่าตัวตั้งคืออะไรคะตัวตั้งคือลบ10ตัวลบคือ3จำนวนตรงข้ามของ3คืออะไรคะลบ3เลยเขียนแสดงการบวกได้เป็นลบ10บวกด้วยลบ3ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับลบ13นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนั้นเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกทำยังไงคะเริ่มต้นนักเรียนต้องพิจารณาก่อนว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างจากนั้นให้นำสิ่งที่โจทย์กำหนดเนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเพื่อหาคำตอบค่ะแล้วใช้หลักการบวกเพื่อหาผลบวกของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มทำได้ยังไงคะขั้นตอนแรกเลยนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงคะในการแก้โจทย์ปัญหาการลบจำนวนเต็มวิเคราะห์เก่งมากค่ะต้องวิเคราะห์ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรและโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างเราอาจใช้การวาดภาพประกอบเพื่อ ช่วยในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นจากนั้นให้นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนให้อยู่ในรูปการลบหรือการบวกเพื่อหาคำตอบค่ะซึ่งถ้าการหาผลลบสามารถเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกได้ด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองค่ะแล้วใช้หลักการบวกเพื่อหาผลบวกของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณจำนวนเต็มคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมแบบฝึกหัด6การคูณจำนวนเต็มค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามแล้วขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบการผจญสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ได้ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่มิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋วติ๊กเก็ตT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure
0: ผจญภัย
1: พี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยัง
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย
1: ตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
0: น้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หาง
1: ลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชแรด PLANT แรดพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอน

0: ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตั๋ว Bird B I R D Bird นก Adventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A N T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, guys.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pinpinat Sangchan, or Teacher Pin. Okay, and I hope you are happy today, right? Are you happy?
3: Yeah.
0: Okay, are you ready for English class? Yes or no?
2: Yes.
0: Yes, I hope so. Okay, today we are going to talk about the topic, a big family tree. First of all, I would like to show you about our objective for today. The first one, you'll be able to tell how family members are related to each other in a story. The second one, you are able to ask and answer about how many people are in a family. And the last one, you are able to write short sentences about family members. จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็ข้อที่1นะคะก็คือบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เราได้อ่านนะคะข้อที่2เราจะสามารถถามและตอบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวและข้อที่3นักเรียนจะสามารถเขียนประโยคสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะโอเค everyone let's see anyone can tell me what is full form for the word familyHave you ever heard about this word, family? Do you know the meaning of the family? What does this mean? Family. Ah, okay. Everyone repeat after teacher. Family.
2: Family.
0: Family.
2: Family.
0: That's right. So, what F from? What A from? What M, I, L, and Y from? Do you know it? มีใครทราบบ้างนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าคำว่า family มาจากคำว่าอะไรบ้าง Can you guess? I will show you this. Family is from father and mother. I love you. Okay, father and mother. I love you. That's from family. All right. Okay. The first one today, we have to.Pronounce the word about family first. Okay, everyone. Family tree.
2: Family tree.
0: หรือว่าโครงสร้างนะคะของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนั่นเองนักเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างนักเรียนสามารถอ่านให้ครูฟังก่อนได้หรือไม่คำแรกคืออะไรเอ่ย
2: Grandfather.
0: Grandfather. Louder please. Grandfather.
2: Grandfather.
0: What about the next one?
2: Grandfather.
0: Grandmother.
2: Grandmother.
0: Okay, next.
2: Uncle.
0: That's right, uncle.
2: Uncle.
0: Next one.
4: Aunt.
0: Aunt or aunt is okay. Aunt.
2: Aunt.
0: One more time, aunt.
2: Aunt.
0: Okay, next. This word.
2: Father.
0: Father.
2: Father.
0: Louder, please, father.
2: Father.
0: Next one.
2: Mother.
0: Mother. So what about these? The same words. That's right. Cousin.
2: Cousin.
0: One more time. Cousin.
2: Cousin.
0: Made it short. Cousin. Okay. Next.
4: Sister.
0: Sister. That's right. Next one.
2: Brother.
0: Brother. One more time. Brother.
2: Brother.
0: That's right. And the last one is?
2: Me.
0: Me, that's right. Everyone can pronounce this word correctly. ดีมากเลยนะคะ Next one. Okay, look at our worksheet. The first worksheet is named Nobita Family. So, could you please share your worksheet with your friend? นักเรียนแจกใบงานให้เพื่อนๆเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียม worksheet แผ่นนี้เอาไว้นะคะนักเรียนลองสังเกตที่คำสั่งของใบงานนะคะหรือว่า instructions okay that's it okay are you ready
4: yeah
0: okay we will read the instruction together read the passage and fill in the names under the pictures เขาบอกให้เราทำอะไรคะ read the passage ให้เราอ่านนะคะอ่านบทความนี้จากนั้นให้เราทำยังไงคะ fill in the name Fill in the names under the picture ก็คือใส่ชื่อไว้ใต้ภาพนั่นเองวันนี้เราจะอ่านเนื้อเรื่องนี้นะคะเพื่อเติมชื่อให้กับตัวละครทั้งหมดนะคะใน family tree หรือว่าโครงสร้างของครอบครัวนั่นเองว่าใครเป็นใครกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะได้อ่านนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้ฟังเสียงนะคะของต้นฉบับก่อนโอเค you have to listen first and then you can read it together are you ready
3: yes
0: โอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันก่อนที่จะอ่านด้วยตัวเองคุณครูอยากให้ลองฟังเสียงก่อนเวลาที่เราอ่านหรือออกเสียงเนี่ยจะได้เรียนแบบเสียงนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะ
5: I want to tell you about my family. My family is big. Nabito is the father and me is the mother of the Nabi family. Nabito and me have got two children. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan. Run got married with Luffy and they have got three children. Their daughter is Shizuka and I am the second son. I have got one younger brother and his name is Stark. Conan got married with Mikasa they have got two children. Their daughter's name is Alin and their son's name is Alan.
0: So very fast, right? Okay, I will do you want more time? One more? Okay, round two. เดี๋ยวนักเรียนวิธีการฟังนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเริ่มโดยนักเรียนมองที่ตัวอักษรก่อนนะคะมองที่บทความหูก็ฟังไปด้วยตาก็มองไปด้วยนะโอเค are you ready?
3: Yes.
5: My name is Nabita. I want to tell you about my family. My family is big. Nabito is the father and me is the mother of the Nabi family. Nabito and me have got two children. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan. Run got married with Luffy and they have got three children. Their daughter is Shizuka and I am the second son. I have got one younger brother and his name is Stark. Conan got married with Mikasa they have got two children.Their daughter's name is Alin and their son's name is Alan.
0: Round two. Are you okay with that? Okay, we will try to read together again. Okay, let's check the first sentence. One sentence, you have to see one full stop. หนึ่งประโยคนะคะก็คือหนึ่งจุด full stop นั่นเองดูตั้งแต่ประธานตัวแรกนะคะ My name is Nobita.and จุด full stop แปลว่านั่นคือ one sentence หรือว่า1ประโยคนะคะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านคุณครูนักเรียนอยากให้คุณครูอ่านก่อนหรือนักเรียนจะเริ่มอ่านด้วยตัวเองดีโอเคให้คุณครูปิดอ่านก่อนใช่ไหมหรือนักเรียนนักเรียนอ่านก่อนโอเค who wants to be the first one who read the first sentence the first sentence is very easy who want to be the first one หนึ่งจุด full stop เท่ากับหนึ่งประโยคใครจะอ่านก่อนดีคะโอเคกรุ๊ป one two three four five and six โอเค the โอเค touch your ear touch your ear and I will count three two one you can raise your hand okay okay three two one go โอเคเบอร์เกอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้เบอร์เกอร์เป็นคนแรกเดี๋ยวให้เบอร์เกอร์ช่วยอ่านประโยคแรกนะคะOnly one sentence. Only one.
6: My name is Nobita.
0: My name is... Okay, everyone read together. My
2: name is Nobita.
0: That's right. Thank you so much. Sit down, please. Okay. Group five. Group five. And I will turn to group three, okay? The second sentence, please.
7: I went to tell you about my family. My family is big.
0: Wow, he gave us two sentences. Okay, okay. Thank you so much. Sit down, please. Everyone, repeat after teacher again. I want to tell you about my family.
2: I want to tell you about my family.
0: That's right. เมื่อกี้เพื่อนบอกอีกประโยคนึงว่า my family is big.Very good. Who wants to read next sentence? Okay.
8: My family is big. Nobito is the father, and Missy is the mother of the Nobi family.
0: Good job. Clap your hand for your friend first. Okay.This sentence is a little bit long นะคะค่อนข้างยาวใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่า Nobito is the father and Misaya is the mother of the Nobi family. Everyone, could you please read this sentence together? Go. 1, 2, 3. Thank you, that's right. Okay, next one. Okay, that's right. Next one, who wants to read next sentence? Who wants to read next sentence? Not too short and not too long. Who wants to read next? Do you want to? You want to read this sentence? Ah, it's not too difficult. It's easy one. Rifle, you want to read it? Can you read it? Can you? Can you? What is his name? Nobi and Misae children. That's right. Nobito and Misae have got two children. Okay, we can read together. So, what about this sentence? Who wants to read this sentence? You mind? หรือจะอ่านพร้อมกัน? Okay, everyone read it together. Their daughter very good. Their daughter's name is Run and their son's name is Conan. คุณคุ้นชื่อพวกนี้ไหมคะคุณคุ้นนะคะนักเรียนคุณคุ้นชื่อตัวละครเหล่านี้ใช่ไหมต่อไป next sentence can you read it together or you want to read it alone อยากอ่านเองไหมประโยคนี้อ่านได้ไหม who want to read this sentence Run got married with Anne That's right. Run got married with Luffy and they have got three children. Next one.

0: daughter.
1: Shizuka,
0: that's right. And okay, and I am the second son. Okay, one more time. There. Daughter is. And I am the second son. That's right. The next sentence. Are you ready? Go. I have got younger brother. And Stark, that right. Okay, next one. Conan got married Miss Mikasa. That's right. They have got two children. And the last one, their daughter's name is Aline. And their son's name is Alan. Okay, now turn to your worksheet. กลับไปมองที่ใบงานของตนเองให้เรียบร้อยนะคะจากเมื่อสักครู่นักเรียนลองอ่านดูแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถอ่านบทความไปพร้อมๆกันนะคะหรือว่าดูที่ใบงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะและ now it's time to write down the name of the family Nobito family right okay I will give you around 3 minutes for this okay คุณครูจะให้เวลาประมาณ3นาทีในการเติมชื่อบุคคลลงไป do you want more I give you 3 minutes it okay is it okay 3นาทีพอไหมคะ okay now it's your turn take your time ทำเลยค่ะเติมชื่อลงไปได้เลย

0: Okay, everyone, the time is up. Time's up. Okay, we will check the answer together. เดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทความได้ถูกต้องหรือไม่เนาะโอเคเดี๋ยวคุณครูเริ่มเฉลยเลยนะคะดูซิว่าโครงสร้างของครอบครัวของโนบิตะเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคนแรกคือโนบิโตะนะคะเช็คและเช็คใครเขียนชื่อถูกต้องนะคะคีย์ถูกไปเลยเดี๋ยวเราจะเขียนคะแนนไว้ด้วยนะคะโอเค the next one is Misae let's check เขียนถูกไหมเอ่ยโอเคนะคะต่อไป run นะคะประโยคแรกเนี่ยเขาบอกเอาไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูจะค่อยๆบรรยายไปด้วยกันนะคะเขาบอกว่า my name is Nobita คนที่เล่าเรื่องนี้นะคะคือ Nobita นั่นเอง I want to tell you about my family my family is big Nobito is the father of the family and the Misae and Misae is the mother of Nobi family แปลว่า Nobito กับ Misae เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวนี้เลยนะคะทั้งสองจึงมีได้ตารางแบบนี้โนบิโตะและมิซาเอะจากนั้นโนบิโตะ and มิซาเอะ have got two children ทั้งสองเนี่ยก็มีลูกด้วยกันกี่คน how many two โอเค two นั่นก็คือ run and Conan นะคะ run กับ Conan เป็นพี่น้องกันถูกต้องไหมจากนั้นเขาบอกว่าRun got married with Luffy. Run เนี่ยก็แต่งงานนะคะ get married got married กับ Luffy แปลว่าคนนี้นะคะผู้ชายที่สวมแว่นตานะคะในภาพ Luffy and they have got three children และ Run กับ Luffy นะคะก็มีลูกด้วยกันถึง3คนด้วยกันนักเรียนก็ดูภาพดูว่ามันสอดคล้องกับบทความหรือเปล่านะคะจากนั้นเขาบอกว่าThere is Shizuka นะคะลูฟี่กับรันมีลูกด้วยกันคนแรกชื่อ Shizuka and I am the second son ที่เราอ่านไปนะ I am the second son หมายความว่าเขาเนี่ยก็เป็นลูกคนที่ลูกชายคนที่สองถูกต้องนะคะ the second son I have got one younger brother แล้วเขาก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยHis name is Stark นะคะแปลว่าโนบิตะเนี่ยมีพี่สาวคือชิซุกะและน้องชายชื่อ Stark โคนันมาทีนี้มาถึงโคนันแล้วนะคะคุณลุงโคนันเนี่ยก็ got married with มิกาสะโคนัน got married with มิกาสะ and they have got two children เขาก็มีลูกด้วยกัน2คนนะคะชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างคะ what are their namesAlin and Alan. Okay, everyone, let's check your answer. Okay, how many points? Okay, how many names here? How many names? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Okay.เขียนคะแนนลงไปนะคะนักเรียนได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะเขียนช่องที่ถูกต้องเขียนตัวใหญ่ไว้ที่มุมขวาของกระดาษเลยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้คะแนนพวกเราเนาะไหนใครได้เต็มเลยใครถูกต้องทั้งหมดเลย very good excellent who got 10 who got 10 raise your hand if you got 10 who got 9 okay good 8 7It's okay นะคะสิ่งสำคัญคือนักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของครอบครัวนั่นเองต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นแล้วถูกต้องไหมวันนี้แน่นอนนะคะนักเรียนก็จะต้องได้ปฏิบัตินะคะได้ฝึกถามฝึกตอบเกี่ยวกับครอบครัวเช่นเดียวกันนักเรียนมาดูคำถามก่อนวันนี้นะคะนักเรียนดูคำกริยานะคะในบทความที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาบรรยายว่าเขามีคนในครอบครัวจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเขาใช้ประโยคอย่างไรบ้างนะคะปกติเราก็ใช้ I have got one brother I have got two sisters นะคะแต่วิธีการถามและตอบจะถามอย่างไรวันนี้นักเรียนจะได้ถามเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกพูดคำถามให้ชัดเจนและฝึกตอบให้ชัดเจนเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะหาอาสาสมัครมาถามเป็นตัวอย่างเช่นเคยนะคะโอเค everyone eyes on me very good you remember it okay everyone could you please read it together have you got any brothers or sistersถ้ากรณีที่เราอยากทราบว่าเพื่อนๆของเรามีพี่น้องหรือเปล่ามีไหมนะคะเราก็ถามได้ว่า Have you got any brothers or sisters เราต้องใส่ s นะคะหลังคำนามเพราะมีคำว่า any เนาะเรายังไม่สามารถเจาะจงจำนวนใช่ไหมคะก็ถามว่า Have you got any brothers or sisters โอเค everyone one more timeHave you got? Okay, I think you have to try one more time. Okay. Okay, listen carefully and try it again. Have you got any brothers or sisters?
1: Have you got any brothers or sisters?
0: Okay, ถ้าเกิดเราจะบอกว่ามีนะคะเราสามารถบอกได้ว่า Yes, I haveGot แล้วก็ตามด้วยจำนวนที่เรามีนะคะยกตัวอย่างเช่น I've got two sisters and one brother ถ้ามีหลายคนก็ออกเสียง S ให้ชัดๆนะคะถ้ามีคนเดียว one brother one sister is okay เนาะแต่ถ้าหนูไม่มีเลยใครเป็นลูกคนเดียวมีไหม Who are only one child okay หนูก็ตอบว่า No I haven't everyone say it Yes I have got two sistersYes, I have got two sisters and one brother. แล้วถ้าตอบว่าไม่ล่ะ No, I haven't. No, I haven't or no, I have not. It's okay. One more time. No, I haven't. That's right. นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างนะคะการใช้ have got and has got.นักเรียนลองสังเกตดูว่า2ตัวนี้มันมีความแตกต่างอย่างไรนะคะสังเกตจากภาพนะคะภาพแรกเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่เลยมีหลายคนนะคะภาพที่2เนี่ยจะมีแค่ดูแล้วต้องเป็นคุณแม่กับลูกแน่นอนนะคะดูว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรครูจะอธิบายให้ฟังเนาะการใช้ have got and has got นักเรียนลองสังเกตด้วยตัวเองก่อนใครสามารถบอกครูได้ว่าความแตกต่างระหว่าง2ประโยคนี้ต่างกันตรงไหนhave has ต่างกันแน่นอนถูกต้องนะคะแต่ว่าแล้วใช้ต่างกันอย่างไรทำไมใช้ have ทำไมประโยคนี้ใช้ has ไหนลองสังเกตดูสิคะลองสังเกตดูลองสังเกตดูนักเรียนคิดว่ายังไงคะนักเรียนปลายทางคิดว่ายังไงคะทำไมเราถึงใช้ have got ทำไมประโยคล่างเราถึงใช้ has got เพราะอะไรเอ่ยหนูสังเกตที่อะไรก่อนที่จำนวนของอะไรเอ่ยจำนวนของคนตรงไหนคะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังหรือข้างหน้าข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะคำตอบก็คือนักเรียนสามารถสังเกตได้จากประธานในประโยคหรือว่าสิ่งที่อยู่ต้นประโยคเลยนะคะตัวอย่างประโยคที่หนึ่ง James and Jane James and Jane have got four sons James กับ Jane เนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คน They have got four sons นะคะประธานในประโยคมีกี่คนคะ James and Jane two นะคะถ้าประธานในประโยคเป็นพระหูพจน์นะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัว I นะคะตัวพิเศษถ้ามีประธานหลายคนรวมถึงตัว I ด้วยนะคะเราใช้ have got นะคะตามด้วยสิ่งที่เขามีนะคะแต่ในอีกภาพหนึ่งนะคะประโยคที่สอง Mrs. Sarah has got one daughtermrs. Sarah มีกี่คนคะ Only one นะคะแสดงว่าประธานที่เป็นเอกพจน์เราใช้อะไรเข้าไป has got นั่นเองนะคะพูดแบบนี้เข้าใจไหม Do you understand เห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะประธานที่เป็นพหูพจน์ใช้ have ประธานที่เป็นเอกพจน์ใช้ has ยกเว้นตัวพิเศษตัวเดียวคือ I จะใช้ have โอเคnow it's time to you นะคะวันนี้คุณครูมีใบงานไว้ให้นักเรียน สำรวจนะคะเพื่อนๆ เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอยากจะให้นักเรียนเน้นในเรื่องของการถามตอบเป็นหลักเนาะใบงานเนี่ยเอาไว้สำหรับการจดบันทึกเผื่อเราลืมนะคะโอเคส่วนแรกเลยนะคะนักเรียนลองดูที่ใบงานที่7นะคะ Look at the worksheet number 7นะคะ Talk about family นะคะเราจะพูดถึงครอบครัวนะคะโดยเราจะเดินเข้าไปถามเพื่อนๆ นะคะอย่างน้อย3คนนะคะ3ถึง5คนเช่นเคยนะคะเราจะถามอะไรนะคะดูที่คำสั่งนักเรียนเหมือนเดิมนะคะ Look at the instruction first Okay everyone read it together please askfive friends about their family members วันนี้เราจะถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับจำนวนของครอบครัวของเพื่อนใช่ไหมคะ how many friends how many friends you have to ask how many friends okay how many friends วันนี้เราต้องถามเพื่อนทั้งหมดกี่คน3ถึง5คนนะคะครูให้3ถึง5คนนั่นเองเนาะโดยคำถามนะคะถามยังไงจำได้ไหมตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างคำถามก็คือ Have you got any แล้วนักเรียนก็มาดูว่านักเรียนต้องถามอะไรบ้างดูในตารางนะคะมีคำว่า sister มีคำว่า aunt uncle and cousin นักเรียนก็ลองไปสำรวจดูนะคะว่าเพื่อนที่เราถามเนี่ยเขามีพี่สาวหรือน้องสาวกี่คนพี่ชายน้องชายกี่คนมีคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาหรือว่ามีลูกพี่ลูกน้องทั้งหมดกี่คนโดยเราก็ใส่คำศัพท์นี้นะคะข้างหลัง any นั่นเองเข้าใจไหม ยกตัวอย่างเช่น have you got any sisters ถ้าเราอยากถามเพื่อนว่ามีพี่สาวไหมมีน้องสาวไหม have you got any sisters have you got any brothers have you got any aunt have you got any uncle and have you got any cousins that's right okay if you understand could you please stand up and ask your friend take your time

0: Okay, everyone, time's up. Okay, today we have two volunteer students who are going to come to show us to ask how to ask and answer the questions. Okay, please welcome your friend. Clap your hand for them. Yeah, please. Okay. Okay, what's your name, guys? What's your name?
1: My name is Alitha.
0: Alice and?
2: My name is Wea.
0: Okay, Alice and Wea are going to show you how to ask about the family member, right? Okay, if you are ready, go.
2: Hi, Alice. Hi, Wea. Have you got any sister or brother?
1: No, I haven't got any sister.
0: Okay. What about your brother?
1: Yes, I have got brother.
0: How many? Not two?
1: One.
0: Okay, you can say, I have one. I have got one brother. One more time.
1: Yes, I have got one brother.
0: Okay, clap your hand for your friend. Okay. เมื่อสักครู่นะคะเวียถามเพื่อนใช่ไหมว่ามีพี่น้องกี่คนใช่ไหมคะแล้วอลิสมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ย How many sister or brothers does she have คิดว่าน่าจะจำได้เพื่อนๆต้นทางจำได้ไหม How many sister of Alice Have you got any sister No Alice hasn't got any sistersBut Alice had got one brother, right? Okay, good job. Thank you so much. Take the seat. Okay, everyone, let's check about the next instructions. นะคะจากหลังจากที่เราสำรวจเพื่อนๆมาแล้วนะคะนักเรียนก็บันทึกข้อมูลจำนวนของพี่น้องรวมถึงญาติญาติแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีเวลานะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเขียนผลลัพธ์ที่นักเรียนสำรวจมานะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองดูนะคะว่าOkay, everyone, eyes on me. Okay, look at the board first. ในตารางข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าขวัญข้าวนะคะมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนมีพี่สาวกี่คนพี่สาวหรือน้องสาวกี่คน2ใช่ไหมคะและมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คน Only one and one uncle นะคะนักเรียนสามารถนำมาเขียนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นขวัญข้าวเป็นประธานคนเดียวใช่ไหมคะเป็นประธานเอกพจน์จึงใช้has got นะคะแปลว่าขวัญข้าวเนี่ยมีพี่สาวทั้งหมดกี่คนก็เขียนว่าขวัญข้าว has got two sisters one brother and one uncle นะคะนักเรียนสามารถไปเขียนข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะฝึกเขียนได้เนาะต่อไปนะคะเราจะมา wrap up กันนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่เราเรียนไปทั้งหมดนักเรียนจำเรื่องของโนบิตะ family

0: รี่ได้ไหมเอ่ย Can you remember ถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็ต้องตอบคำถามได้นะคะก่อนที่จะจบบทเรียนโอเค everyone ถ้าเกิดกลุ่มไหนตอบได้ก่อนนักเรียนก็เขียนคะแนนเอาไว้นะคะ Are you ready
1: yes.
0: รู้สึกว่าจะมีประมาณ 4-5 คำถาม The first question is What is the name of Nobita's fatherWhat is the name of Nobita's father? Who got answer? I touch your ear first. เพราะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องจดคะแนนใช่ไหมกลุ่มไหนตอบได้ก่อนก็ยกมือก่อนนะคะ Are you ready? 3, 2, 1, go. Group 2. What is the name of Nobita's father?
2: Luffy.
0: Luffy. Let's check. That's right. Clap your hand for your friend. Good job. Okay.Go to you got one point. You got one point. The second one. How many children do Nobito and Misae have? How many children do Nobito and Misae have? Do you understand what question is? Okay. How many children? How many children? Children คืออะไรคะ Children ก็คือลูกนะคะของ Nobito กับ Misae มีทั้งหมดกี่คนนะคะ How many? How many?เดี๋ยวเขาจะถามชื่อเขาด้วย If you can answer, touch your ear and then 3, 2, 1, go. Group 5. How many children?
3: Two ค่ะ
0: Two children. What are their name?
3: Run กับ Conan.
0: Run and Conan. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. The third one. Who is Run married to? Who is Run married to?รันแต่งงานกับใครนะคะ and how many children do they have and how many children do they have แล้วเขามีลูกทั้งหมดกี่คนรันแต่งงานกับใครมีลูกทั้งหมดกี่คน touch your ear and then 3, 2, 1, go group 3 who is run married to first question who is run married to stand up please okay
4: Luffy.
0: Run แต่งงานกับ Luffy. So how many children
4: Three.
0: Do they have? Three children. Clap your hand for your friend. You have one point. You have one point. Okay, the fourth question. What is the name of Nobita's younger brother? What is the name of Nobita's younger brothers? Younger brother. Okay, this question.Do you know it? Okay, if you got answer, touch your ear and then 3, 2, 1, go. Okay, group 1. What is the name of Nobita, younger brother?
4: Star.
0: Star. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ
1: Yes.
0: His name is Star. That's right. Very good. Okay, นะคะ Okay, you got 1 point. Group 1, group 2, group 3 and 5 got 1 point today. Okay. The nextLesson สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของ Who's in my family นะคะยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เลยนะคะสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเราก็จะไปดูกันในครั้งต่อไปว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะโอเค everyone today you are very excellent today clap your hand for yourselfThank you guys for joining our lesson and I hope everyone here love English same as me right คุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะก็วันนี้ขอกล่าวคำว่า thank you and have a nice day see you next time
5: thank you the teacher
6: thank you teacher
0: thank you bye bye

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
7: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
8: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
9: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหูจังจังไม่มากเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
9: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่า การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
9: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
10: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พี่คณะเนี่ยกล้าปะเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันนี้มาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause เราก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่อง Hunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียวStronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ในซับไตเติลมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยในไทยเราก็จะพูดปีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยแหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't careI have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมุตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Whyมันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นสับวัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับวันแรกลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะโดยทางภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกเองคือ 40% จำนวนนี้ก็30ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ลงทะเบียนนะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้อ่ะครั้งนี้เนี่ยทั้งประชาชนรวมถึงร้านค้าต่างๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะต่างตื่นตัวเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์แล้วก็มีการลงทะเบียนรอบใหม่ด้วยซึ่งหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนภายใน5ชั่วโมงนี่แหละปรากฏว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านคนค่ะทีมข่าว NBT ไปเช็คข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็มีจำนวนสิทธิ์คงเหลือประมาณ 8,285,563 สิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 16:00 นของทุกวันค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะทีมข่าว NBT ลองเข้าไปในแอปเป๋าตังก็พบว่าระบบแอปเป๋าตังเนี่ยอาจจะมีหน่วงสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่นานนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะโดยภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผ่านไป10นาทีก็พบว่าในช่วงสักประมาณ 6:10 นาทีเนี่ยแหละค่ะจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่26,398,437 สิทธิ์นะคะจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เท่ากับว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วถึง 3,601,563 สิทธิ์นะคะคือเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไป10กว่านาทีก็มีคนมาลงทะเบียนสำเร็จแล้วเกือบ4ล้านสิทธิ์ทีเดียวนะคะทางด้านธนาคารกรุงไทยเองก็ระบุนะคะว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus เนี่ยเป็นจำนวนมากโดยบอกนะคะว่ามีผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนเนี่ยถึง 300,000 รายต่อวินาทีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพบปัญหาระบบหน่วงนะแต่ว่าทางธนาคารก็เร่งขยายระบบเพื่อที่จะรองรับการเข้าใช้งานนะคะคือเขาบอกว่าการเข้าใช้งานจริงๆแล้วระบบรองรับได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วนะคะแล้วก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน10ล้านคนภายในระยะเวลา23นาทีที่มีการเปิดระบบค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านนายพลาดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus วันแรกนะคะว่ามี2กรณีก็คือกลุ่มที่ยืนยันสิทธิ์และกลุ่มที่ไม่เคยร่วมโครงการซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจากการสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แต่ความจริงนั้นอาจจะเร็วกว่านั้นส่วนกรณีที่ประชาชนมีความกังวลว่าช่วงเวลาที่รอยืนยันสิทธิ์เนี่ยอาจจะมีคนลงทะเบียนครบ30ล้านสิทธิ์ไปแล้วนั้นเรื่องนี้นายพลาดรก็บอกนะคะว่าทางระบบได้มีการกันสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วหากผ่านการตรวจสอบก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ค่ะ
2: ตอนนี้น่าจะลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้ที่ดูนะฮะ25นาทีเนี่ยประมาณ10ล้านสิทธิ์แล้วนะขณะนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสัก8ล้านสิทธิ์นะครับเรียลไทม์ส่วนคนที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบ 4-3 วันทางระบบเขาก็ได้กันสิทธิ์เอาไว้ให้แล้วถ้าหากว่าท่านผ่านกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็อยู่ในผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้นายพลาดรก็บอกนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีการร้องเรียนมาเยอะมากบางคนมีฐานะยากจนจริงแต่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่บางคนได้รับสิทธิ์แต่ไม่จนจริงดังนั้นรัฐบาลเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนสิทธิ์จำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์โดยให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็ส่งตัวเลขให้กับกระทรวงการคลังเพื่อคัดกรอง 13.2 ล้านสิทธิ์นี้ค่ะ
2: เมื่อกระทรวงการคลังได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะไปใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินรายได้ต่อปีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือไม่เป็นส่วนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ไหมเช่นเป็นผู้จดทะเบียน ผู้ประกอบการไหมอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีตะแกรงล่อนจะมีเกณฑ์ของกระทรวงการคลังเขาก็จะไปล่อน 13.2 ล้านสิทธิ์บวกกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเขาไปสำรวจเพิ่มมาก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ตะกร้าแล้วก็มาใช้ตะแกรงต่างๆล่อนของกระทรวงการคลังเกณฑ์ต่างๆของเขาอะนะครับแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาแต่ว่าคาดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการนี้ก็จะใช้ตัวเลขที่ 13.2 ล้านสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหลังจากที่ได้ตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว
0: มาดูวิธีการใช้จ่ายนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองนะคะก็จะใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้4เดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะมีวงเงินสมทบเดือนละ 1,000 บาทค่ะคือหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% และประชาชนต้องเติมเงิน 40% ก็คือเติมเดือนละ667บาทนะคะส่วนการใช้จ่ายต่อวันค่ะรัฐจะจ่ายให้อันนี้ต่อวันเลยนะคะ200บาทแต่ประชาชนต้องเติมเงินเอง 40% ก็คือ133บาทเท่ากับจำนวนเงินแต่ละวันที่จะต้องมีการใช้จ่ายนะคะ333บาทนั่นเองย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดถูกตัดแล้วก็จะไม่ทบในเดือนถัดไปด้วยนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงินก็คือ 6,667 บาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้านะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไปสิ้นสุดคือ31กรกฎาคม2569ก็จะมีการตั้งบูธของกระไทยแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันสำหรับร้านค้าค่ะกลุ่มแรกคือร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไปก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะคะกลุ่มที่2คือร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอันนี้แหละต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางหรือว่าเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการก็สามารถสมัครผ่านแล้วก็เปิดการใช้งานที่แอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับทางธนาคารกรุงไทยค่ะทีนี้เมื่อผ่านการพิจารณาระบบก็จะมีการส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสก็จะปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569คือเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะทั้งนี้นะคะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนเป็นต้นนะคะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1ล้าน8แสนบาทต่อปีร้านสปาร้านทำเล็บไม่ได้แล้วนะคะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสเริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะทีมข่าว NBT ค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึงร้านค้าต่างๆที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงร้านค้าส่วนใหญ่ก็ตอบรับเข้าโครงการแล้วพร้อมกับชื่นชมระบบการลงทะเบียนรอบนี้นะคะบอกว่าไม่ติดขัดลงทะเบียนง่ายขึ้นติดตามรายงานจากคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานเข้ามาจากบรรยากาศจากตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะเชิญคุณอุบลรัตน์ค่ะ
3: ที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันจำนวนมากค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานหลายแห่งนะคะและเป็นแหล่งรวบรวมของกินของใช้เอาไว้จำนวนมากค่ะซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและร้านค้ารายย่อยในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นค่ะบรรยากาศที่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดูเหมือนจะคึกคักรับวันลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกนะคะประชาชนและร้านค้าต่างตื่นตัวลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกันแล้วค่ะซึ่งประชาชนก็บอกว่าระบบในรอบนี้ลื่นไหลกว่าครั้งก่อนๆทำให้การลงทะเบียนทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่พบปัญหาติดขัดนะคะพร้อมกับพึงพอใจกับเงื่อนไขใหม่ที่รัฐช่วยสมทบค่าใช้จ่ายให้ถึง 60% ซึ่งมองว่าดีกว่าโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายรายวันได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรองรับระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ ลงทะเบียนไทยช่วยไทยกันแล้วหรือยังครับ
4: เรียบร้อยครับ
3: เป็นยังไงบ้างระบบลื่นไหลใช่ไหม
4: ระบบลื่นไหลครับเข้าไปไม่กี่จิ้มก็ได้เลย
3: เราตั้งปลุกตั้งแต่กี่โมงเพื่อเตรียมตัวมาลงทะเบียน
4: อันนี้ไม่ได้ตั้งปลุกเลยครับลงเวลาปกติเลยมีสิทธิ์เหลือพอดีเลยครับ
3: ก็คือลื่นไหลไม่พบปัญหาใช
4: ่ไหมใช่ครับ
3: รอบนี้จะเอาคืออะไรบ้าง
4: รอบนี้ก็คงเอามาซื้อของที่ช่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ครับพวกอาหารการกินพวกนี้ได้ครับ
3: มองว่าโครงการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายรายวันได้มากน้อยแค่ไหน
4: ตามสิทธิ์ได้เลยครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์ต่อวันนึงเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถบริหารการเงินของเราได้ดีขึ้นด้วยแหละครับ
3: มองว่าเขาเข้ามาช่วยถูกจุดเลยนะในช่วงที่แบบของไม่ได
4: ้ถูกจุดมากเลยครับตรงนี้ก็สามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: จริงๆก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่าของชีพก็จะสูงกว่าที่อื่นอยู่แล้วกว่าต่างจังหวัดนะคะถ้าได้โครงการนี้มาก็จะทำให้เราแบบประหยัดค่าใช้จ่ายไปมากไปได้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะจะเป็นค่าของชีพต่างๆค่ากาแฟที่เราใช้กันทุกวันนี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้าได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหละมันก็อาจจะช่วยพยุงราคาตรงภาระตรงนี
5: ้เอาจริงๆมันช่วยลดได้เยอะนะคะในช่วงนี้เอาเหมือนที่น้องพูดกันเลยเพราะว่าค่าของชีพเนาะจริงๆเรามาอยู่กรุงเทพกันเนี่ยเราก็เพิ่งมาอยู่กันเนาะเพิ่งมาอยู่กรุงเทพกันแล้วเราก็โอ้โหหลายอย่างที่มันแบบราคาเนาะแต่อันเนี้ยก็จะเอามาช่วยลดได้เยอะเลยมาในช่วงที่พอดีเลยกับช่วงนี้อีกอย่างนึงคือพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ดีด้วยใช่ค่ะผู้ประกอบการก็ส่งเสริมผู้ประกอบการได้ด้วยอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ย
6: เวลา6โมงลงทะเบียน
3: ก็คือ6โมงปุ๊บลงเลยใช่มั้ย
6: ใช่ครับเข้าหน้าแอปไปเลยเพราะว่ามันแอปมันจะรวนแล้วเราจะกดไม่ทัน
3: เตรียมตัวยังไงบ้างอัปเดตแอปอะไรเรียบร้อยใช่ม
6: ั้ยอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเค้ามีข่าวสารแจ้งว่าให้เราลงทะเบียนประมาณ6โมงเช้า
3: ก็เลยตั้งนาฬิกาตั้งแต่กี่โมง
6: อันนี้ผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าต้องมาขับวินตอนเช้าเปิดหน้าจอแอปโทรศัพท์ไว้เลยครับแล้วก็เราจะมีที่วางโทรศัพท์หน้ารถอยู่แล้ว
3: ก็คือรอบที่แล้วเราได้เข้าคุณละครึ่งไหมคะ
6: เข้าครับ
3: มองว่าครั้งนี้ดีไหมเพราะว่ารัดออกให้ถูกขนาด
6: ดีกว่ารอบที่แล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันคนละครึ่งรอบนี้รัดช่วยออก60เรา40
3: เราจะนำไปซื้ออะไรบ้าง
6: หลักๆแล้วก็กับข้าวช่วงเย็นครับ
1: เช่นเดียวกับกลุ่มร้านค้ารายย่อยนะคะส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วต่างก็ชื่นชมกับการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันถุงเงินในรอบนี้ค่ะว่ามีความเสถียรและลื่นไหลกว่าโครงการในอดีตพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นยอดขายโดยประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 30-40% ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการในภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกนอกจากนี้ค่ะยังสนใจใช้ AI หรือระบบนกกระซิบเข้ามาช่วยวิเคราะห์บัญชีรายรับรายจ่ายด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนแล้วค่ะ
8: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เช้าแล้ว
7: ระบบเป็นยังไงบ้าง
8: ระบบเข้าได้ปกติเลยค่ะแล้วก็เข้าได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นมากๆค่ะ
3: ก
8: ็
3: คือ
8: เข้าร่วมตลอดค่ะตั้งแต่โครงการแรกๆแล้ว
3: ทำไมถึงเข้าร่วม
8: เพราะว่ากระตุ้นยอดขายได้ดีมากๆเลยค่ะ
9: ลงแล้วเรียบร้อยครับ
3: ระบบเป็นยังไงเล่าให้ฟัง
9: ค่ะแต่ว่าไทยทั่วไทยเร็วมากคือขึ้นมาอัปเดตแล้วกดยืนยันก็ขึ้นสิทธิ์เลยใช่ยังขายขึ้นสิทธิ์
3: เร็วกว่ารอบที่แล้ว
9: เร็วกว่ารอบที่แล้วต้องรู้สึกร้านค้าต้องไปลงทะเบียนที่เขตก่อนเอาหน้าร้านคนที่ก็ไม่เคยคนหรือว่าเป็นร้านใหม่คือต้องเอารูปถ่ายไปยืนยันตัวตนที่เขตแล้วถึงจะมาแบงค์แล้วถึงจะคือข้อมูลเป็นร้านค้าได
3: ้ก็ถือว่ารอบนี้เขาพัฒนาระบบ
9: ใช่ใช่หรือว่าเราเป็นลูกค้าเก่าก็ไม่รู
3: ้ด้วย
9: ได้เลยครับ
3: ทีนี้คุณพ่อรอบนี้เหมือนช่วงสงคราม
9: ครับ
3: ช้อนถุงคุณพ
9: ่
3: อ
9: ใช่
3: เยอะไหม
9: เยอะครับ
3: วันหนึ่งเท่าไหร่
9: วันหนึ่งถุงอย่าง5ถุงแกง5คูณ8ถ้าวันไหนขายดีๆก็แพ็คป่าเป็นแพ็คหนึ่งครับตอนที่ยังไม่ยิงกันตอนก่อนสงครามนะถุง5คูณ8เนี่ยแพ็คหนึ่ง30บาทณเวลานี้ครับแพ็คหนึ่งรู้ไหม45บาทขึ้นมาแพ็คละ15บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะขึ้นอีกก็อยากฝากให้คนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องวัตถุพวกกล่องพวกพลาสติกให้หน่อย
10: ระบบก็เลื่อนไหลดีกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งก่อนนี่ก็จะช้านิดนึงมันก็จะหมุนแต่วันนี้ก็โอเคค่ะ
3: แล้วค
10: ือ
3: ปกติเราเข้าร่วมโครงการของเราอยู่แล้วไหมคะ
10: ใช่ค่ะเข้าอยู่แล้วค่ะ
3: ทำไมถึงเข้าร่วมโครงการของเราคะ
10: ก็กระตุ้นอะไรเขาเรียกอะไรนะยอดขายเขาให้เรานะคะ
3: ก่อนจะมีโครงการยอดขายเป็นไงบ้าง
10: ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามีแบบคนละครึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยยอดขายเราก็จะพุ่งขึ้นมาแม่ค้าก็ขายดีกันทุกคนลูกค้าก็แบบกระหน่ำซื้อกันอย่างนี้นะคะยอดก็ดีขึ้น
3: ขณะที่การให้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังได้มีการตั้งโต๊ะเพื่อให้บริการประชาชนและร้านค้าที่มีปัญหาการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าเป็นการลืมรหัสพินเนื่องจากเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรืออัปเดตแอปแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติค่ะแม้ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะเปิดให้ประชาชนรับสิทธิ์ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่าขณะนี้นะคะมีประชาชนเข้าไปกดรับสิทธิ์แล้วกว่า20ล้านสิทธิ์นะคะก็สะท้อนว่าประชาชนเดือดร้อนและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยบรรเทาค่าของชีพค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งประชาชนและก็ร้านค้านะคะก็สะท้อนค่ะว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้ารวมไปถึงมีนโยบายที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์นะคะรายงานเข้ามาจากบริเวณตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังก็พบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนให้เสียงตอบรับดีกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างเรียกได้ว่าทั่วไทยนี่คึกคักทีเดียวนะคะคือประชาชนเนี่ยเขาตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์แล้วก็ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแม้ว่าในช่วงแรกๆก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันบอกว่าการลงทะเบียนมันอาจจะมีระบบเนี่ยค่อนข้างหน่วงช้าแต่ก็ไม่มากนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะไปดูบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คึกคักทีเดียวนะคะทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างตื่นตัวค่ะพากันเข้าใช้งานระบบตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสที่เร่งกดรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้ามืดเนี่ยระบบอาจจะเกิดการชะลอตัวหรือว่าหน่วงค้างบ้างบางช่วงเนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแต่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาค่ะ
11: ก็ยังดีครับผมยังดีที่เขาแบบอย่างน้อยก็คนใช่อย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็ของข้าวของราคาแพงก็ทำให้พ่อค้าได้มีลูกค้าได้ใช้จ่ายใช้สอยครับผม
12: ดีนะแต่ว่าเพราะว่ามันก็ได้ช่วยเราด้วยนั่นแหละพี่เพราะว่ามันก็เหมือนทุกครั้งแหละก็เป็นเหมือนกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละใช่ไหมมันก็ได้อย่างไรแล้วมันก็ได้ช่วยกระตุ้นไงอย่างไรช่วยประชาชนใช่ไหมอย่างไรน้อยเขาก็ใช้จ่ายน้อยลงค่าที่จ่ายก็น้อยลงแต่ว่ารัฐได้ช่วยร้านค้ามันก็ได้กระตุ้นร้านค้าเพราะว่าตอนนี้แบบคือเศรษฐกิจเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันเงียบก็ได้ช่วยกันไปถึงจะไม่ค่อยมากแต่ว่ามันก็ยังได้กระตุ้นนะดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
1: นอกจากนี้ก็มีชาวพี่น้องยะลานะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนมากค่ะเดินทางมารอต่อคิวบริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรสอำเภอเมืองยะลาตั้งแต่ตี5เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์จากการตรวจสอบค่ะพบว่ากลุ่มผู้มาติดต่อเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และกลุ่มผู้รับสิทธิ์รายเดิมที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่แล้วก็ไม่สามารถเดินทางมากลุ่มบริการพิเศษในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้โดยธนาคารกรุงไทยค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่มีการแจกบัตรคิวแยกแถวระหว่างบุคคลทั่วไปแล้วก็ร้านค้าอย่างชัดเจน
13: ออกมาจากบ้านก็คือตี4มาแล้วก็มานี่ตี5ค่ะนี่เขามาก่อนเราอีกนะ
14: ประมาณ7 8คน
13: พูดถึงเงินก็คือทำได้ทุกอย่างอย่างน้อยก็คือจะได้ซื้อของจำเป็นอะไรที่เราแล้วก็ช่วงนี้มันเพิ่งเปิดเทอมด้วยจะลายออะไรด้วย
15: หนูได้มาส่ง3ครั้งแล้วค่ะแล้วพอดีสักอาทิตย์นึงได้แล้วโทรศัพท์มันเสียทีนี้เอาไปซ่อมค่ะเขาก็ถอดซิมออกพอหนูเข้าไปอีกทีนึงมันไม่ได้แล้ว
16: ก็เลยมาธนาคาร
15: จ้ะก็เลยมาติดต่อธนาคารใหม่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดยะโสธรนะคะก็พบว่ามีทั้งผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้สำเร็จและกลุ่มที่ประสบปัญหาค่ะไม่สามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้ทำให้ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพื่อที่จะขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขายะโสธรค่ะก็พบว่ามีผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานมารอรับบัตรคิวกันจนเต็มพื้นที่หน้าธนาคารก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
17: เคยได้อยู่บ้านนี้เฮ็ดไปบ้านนี้อันเพิ่นละว่าให้ไปติด
14: ก็ถึงหน้าท่านเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเปลี่ยนเบอร์โทรไม
17: ่
14: เปลี่ยนเบอร์โทรไม่แล้วก็ไม่เห็นแต่มาเห็นอยู่ก็ถูกสร้างว่าเมนมันสิทานแล้วมันเหมือนบ่ทานว่าเฮ็ดไปเฮ็ดไปพันไปเบิดแล้วก็ว่าให้มาติดต่อธนาคารนี่จัง
17: ขอมาธนาคารได้เข้าปานใดครับ
18: 7โมง
17: อ๋อถึงแม่ก็น่ะพอมากนี่คนหลายเลยป่ะครับ
18: ซ้ำนี่
17: ซ้ำนี่ซ้ำนี่เลยอ๋อครับอันนี้ของพอมากลงทะเบียนใหม่ป่ะครับหรือจังไหนอ๋อของพอใหญ่อ๋อมาลงใหม
18: ่ของผมมีแล้ว
17: มีแล้วกดได้ไปนี่ครับของพอของพอได้ไป
18: ลงได
17: ้ลงได้แล้วกดยากกว่าครับ
18: เฮ็ดก่อนบ่ยาก
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาชนก็ตื่นตัวอย่างมากทีเดียวเพื่อหวังที่จะลงทะเบียนให้สำเร็จเป็นลำดับต้นๆค่ะทันทีที่ระบบเนี่ยเปิดใช้งาน6โมงเช้าอย่างเช่นที่ในตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันค่ะชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาให้ร้านค้าช่วยยืนยันสิทธิ์เพราะกลัวว่าจะทำผิดนะคะซึ่งเจ้าของร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ
19: กดนี่เลยช่วยค่ะใช่
20: เติมเงิน
19: ขึ้นว่าไง
20: นี
19: ่ได้นะไปช่วยค่ะเดี๋ยวเพิ่งเติมดินี่นี่ยืนยันเลย
20: ลงทะเบียน
19: ได้แล้วเนี่ยกด
20: ลงแล้วมา
19: ง่ายเลย
20: ง่ายไวกว่า
0: ว่าเป็นการช่วยเหลือกันร้านค้าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะส่วนผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ติดป้ายแล้วนะคะขึ้นป้ายเลยค่ะเป็นโครงการคนละครึ่งเดิม

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้น

0: กลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยและในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษานะครับก่อนเรียนเลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกวิธีการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาและสมรรถนะที่ต้องเกิดขออภัยครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับก็คือกำหนดประเด็นปัญหาในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่1ของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับในวันนี้เราก็จะทำไมกันครับจากฟังครูพูดจุดประสงค์ไปแล้วเราจะมีการอะไรกันเอ่ยกำหนดประเด็นปัญหาใช่ไหมครับในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอะไรโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยนะครับดังนั้นครับเรามาทบทวนกันครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปเอ่ยลูกโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับครูขอตัวแทนหน่อยว่าให้เล่าว่าที่เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนประทับใจที่ใดบ้างนะครับขอตัวแทน2คนนักเรียนประทับใจที่ไหนบ้างครับกลุ่ม4ตัวแทนประทับใจที่ไหนครับบอกแค่ชื่อสถานที่ก็ได้ครับว่านักเรียนประทับใจที่ไหน
1: พระปฐมเจดีย์ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็คือองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่ไหนเอ่ยจังหวัดนครปฐมอ้าวขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนกลุ่มสอง
2: พระบรมธาตุชัยยาครับ
0: พระบรมธาตุชัยยาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอยู่ที่จังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นที่ที่นักเรียนประทับใจและนักเรียนปลายทางนะครับประทับใจที่ไหนบ้างนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนเกิดความประทับใจแล้วนักเรียนอยากจะเรียนรู้ไหมครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมไหม
3: อยาก
0: นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าหากจะต้องการอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่นักเรียนประทับใจมากขึ้นนักเรียนสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับตอนนี้เราทราบแค่ตัวอย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมพระบรมมหาชัยยาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอ๊ะเราทราบแค่นี้แต่เราอยากทราบมากขึ้นไหมครับอยากทราบมากขึ้นเราต้องทำอย่างไรครับศึกษาหาความรู้จากที่ไหนได้บ้างหนังสืออินเทอร์เน็ตที่ไหนอีกสอบถามผู้รู้เป็นต้นนี่ก็คือทำไมครับแนวทางนะครับที่เราสนใจว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับ1ค้นคว้าจากหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนหนังสือประวัติศาสตร์นะครับหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และ สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นตัวอย่างเช่นมัคคุเทศก์ได้ไหมครับได้มัคคุเทศก์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้เป็นอย่างดีนะครับเว็บไซต์หน่วยงานราชการนะครับเกี่ยวกับสถานที่นั้นได้ไหมได้นะครับหรือหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชั้นม.1ได้ไหมได้เอาละครับทีนี้เราจะศึกษาเนี่ยเราศึกษาแบบเข้าไปอ่านเลยได้ไหมได้ไหมหรือยังไงเวลานักเรียนอยากจะศึกษาอะไรนักเรียนต้องมีอะไรก่อนเลยนักเรียนมีอะไรก่อนครับอ่ะตัวแทนครับ
4: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาค่ะ
0: ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาอ่ะนั่งลงได้ครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนกลุ่ม2ตอบเพื่อนกลุ่ม2ตอบว่าไงครับอ่ะลุกขึ้นตอบ
2: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลครับ
0: ตั้งหัวข้อก่อนหาข้อมูลอ่ะนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยครับจากนั้นเราไปทำยังไงต่อจากนั้นเราไปทำยังไงต่อพอเราตั้งหัวข้อแล้วใช่ไหมครับเราไปทำยังไงต่อลูกหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับพอได้ข้อมูลมาแล้วเอามาทำไงต่อครับวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ทำไมครับ
5: เร
0: ีย
5: บเร
0: ีย
5: ง
0: และ
5: ส
0: รุปนำเสนอสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรลูกที่นักเรียนพูดไปขั้นตอนต่างๆเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะถูกต้องนะครับเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ในที่นี้นะครับครูจะพูดทั้งหมด5ขั้นตอนแต่บางเล่มบางตำราอาจจะบอกว่า4บอกว่า

0: ก็ไม่ผิดนะครับอาจจะมีการลดบางขั้นตอนไปรวมกันหรืออาจจะมีการเพิ่มบางขั้นตอนออกมาให้มากขึ้นก็ได้แต่หลักๆจะมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิธีการศึกษาความรู้ที่เป็นระบบระเบียบและเป็นสากลมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนคือ1อะไรครับอ่านพร้อมกันครับ
1: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
0: 23
1: การจัดระบบข้อมูล
0: 4
1: การวิเคราะห์ข้อมูล
0: และ5ครับ
1: การเรียบเรียงและนำเสนอ
0: เอาละครับแต่ในวันนี้เราจะอยู่ที่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับขั้นตอนที่1คือ
1: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษา
0: การกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษานั่นเองนะครับถ้าเรามีประเด็นปัญหาหรือหัวข้อแล้วลำดับขั้นต่อไปยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากแล้วเราจะเริ่มไปถูกทางได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครูมีวิดีทัศน์มาให้นักเรียนได้ดูได้ชม1 เรื่องก่อนนะครับและเมื่อดูแล้วให้นักเรียนทำไมครับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะให้ดูและจับประเด็นให้ได้มากที่สุดนะครับลองดูซิว่าเมื่อดูแล้วเกิดข้อสงสัยอะไรพอครับถ้าพอแล้วตั้งสมาธิดีๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
3: Light and Sound มหัศจรรย์แสงแห่งสีเทพสีเทพ World Heritage Illumination 2024ด้วยเทคนิคการฉาย Projection Mapping บนโบราณสถานเขาพังนอกผ่านการฉายแสงเลเซอร์และอุโมงค์แสงโดยเฉพาะการเติมเต็มต่อยอดมหาสถูปเขาพังนอกที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการฉายผ่านแสงเลเซอร์เลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนณโบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจาก Light and Sound การแสดงโขนตอนลักนางสีดายกรบพร้อมการแสดงระบำสีเทพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมโบราณวัตถุรวมถึงประติมากรรมปูนปั้นที่ฐานของโบราณสถานก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะครับกิจกรรมทั้งหมดยังถือเป็นการเฉลิมฉลองเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่19กันยายนนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมากขึ้นกว่า10เท่าจนถึงตอนนี้นักท่องเที่ยวครบ1ล้านคนไปแล้วนางศิราวรรณพันทองผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลสีเทพบอกว่าหลังเมืองโบราณสีเทพได้เป็นมรดกโลกก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนสีเทพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวครับทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการแต่ในช่วงฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวสังเกตว่านักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็จะคึกคักเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านจึงเสนอให้ภาครัฐทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวกรมศิลปากรร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้มีความต่อเนื่องแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมครับเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้ง5ชุมชนรอบเมืองโบราณสีเทพมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
0: ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์จากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างได้ชมไปแล้วครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจับประเด็นได้พอสมควรนะครับทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับ1กิจกรรมใช้เวลาสั้นๆนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะให้นักเรียนร่วมกันตั้งคำถามจากวิดิทัศน์ที่ได้รับชมกลุ่มและ1คำถามนะครับจากนั้นทำไมครับร่วมกันอภิปรายว่าคำถามที่แต่ละกลุ่มตั้งนั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการศึกษาหาข้อมูลหรือไม่ครูให้เวลา2นาทีนะครับให้นักเรียนได้ลองตั้งนะครับประเด็นคำถามนะครับในการที่จะศึกษาจากที่ดูวิดีทัศน์ไปล่ะครับนักเรียนเกิดข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้างลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนนะครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มก็ได้ประเด็นคำถามแล้วนะครับที่ได้ชมจากวิดิทัศน์ไปปุ๊บนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามเพิ่มเติมที่พอดูแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มนะครับครูจะให้แต่ละกลุ่มลองพูดหัวข้อแล้วให้เพื่อนๆร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมไหมนะครับอ่ะกลุ่มไหนก่อนดีเรียงลำดับไหมครับอ่ะกลุ่ม2ก่อนก็ได้อ่ะกลุ่ม2ยกมือน่ารักมากถ้าพร้อมนักเรียนยกมือได้เลยนะครับ
1: เข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรครับ
0: นั่งลงได้ครับเข่าข้างนอกมีพัฒนาการอย่างไรประเด็นนี้เหมาะสมไหมครับเหมาะสมไหม
2: เหมาะสม
0: นะเพราะว่าทำไมครับจากที่เราได้รับชมวิดิทัศน์ไปเข่าข้างนอกน่าจะมีระยะเวลาสร้างมายาวนานไหมครับยาวนานแล้วจะก็น่าจะมีทำไมครับพัฒนาการมาเรื่อยๆอ่ะกลุ่มที่2ถือว่าตั้งได้เหมาะสมน่าสนใจอ่ะต่อไปกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1ยกก่อน
3: ความเป็นมาของเขาข้างนอกค่ะ
0: ความเป็นมาของเขาข้างนอกถือว่าเหมาะสมไหมครับเหมาะสมนั่งลงได้นะครับก็คือเราอยากรู้ว่าเขาข้างนอกเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรกลุ่มที่3ครับ

0: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกค่ะ
1: ใครเป็นผู้สร้างเขาข้างนอกเอานั่งลงครับเหมาะสมไหมเหมาะสมไหมเหมาะสมเนาะก็ถือว่าคล้ายๆกันกับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่มห้ากลุ่มห้าหรือกลุ่มหกยกก่อนเมื่อกี้ก็กลุ่มหกกลุ่มหกอ่ะกลุ่มหกกลุ่มหกกลุ่มหกยกสูงกว่าต่อไปแล้วก็กลุ่มห้าแล้วก็กลุ่มสี่ตามลำดับนะลูกอ่ะกลุ่มหกเริ่มครับ
2: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
1: ขออีกรอบครับ
2: ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดครับ
1: เขาข้างนอกถูกสร้างขึ้นเมื่อใดอ่ะนั่งลงครับคำถามนี้เหมาะสมไหมอ่ะก็ยังได้อยู่เนาะยังได้อยู่นะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม5
3: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรครับ
1: ถ้าเขาข้างนอกสมบูรณ์แบบจะมีลักษณะอย่างไรอ่ะนั่งลงครับเหมาะสมไหมครับ
4: เหมาะสม
1: ถือว่าเป็นหัวข้อที่ทำไมครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ดีเลยอ่ะต่อมาครับสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
5: วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเขาข้างนอกคืออะไรคะ
1: อ๋อกลุ่มนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจถือว่าเหมาะสมได้ไหมครับ
4: ได้
1: เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเอาละครับคือการกำหนดประเด็นปัญหาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่นักเรียนได้กำหนดมาเลยนะครับนักเรียนถามว่าใครเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับสร้างขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมกลุ่มไหนที่สงสัยว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่แล้วใช้อะไรในการสร้างก็คือกลุ่ม4ส่วนกลุ่ม2พัฒนาการเป็นอย่างไรกลุ่ม1ความเป็นมาอย่างไรกลุ่ม5บอกว่าถ้าเป็นรูปแบบเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับน่าจะยิ่งใหญ่ไหมครับน่าจะใหญ่เนาะดังนั้นครับเราจึงสรุปได้ว่าการกำหนดประเด็นศึกษาให้ชัดเจนจะต้องตั้งคำถามหลักเนี่ย5คำถามก็คือ1เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีต2เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน4ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและ5เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคล้ายกับคำถามที่นักเรียนได้ตั้งมาเลยไหมครับคล้ายกันเลยแสดงว่าตอนนี้นักเรียนมาถูกทางหรือยังถูกทางแล้วทีนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำคือกิจกรรมคำถามนี้ได้หรือไม่โดยที่ทำไมครับครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนได้ชม1วิดิทัศน์ก็คือโกลเด้นบอยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์ก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันว่าคำถามที่ได้ตั้งขึ้นนั้นเหมาะสมไหมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วชมวิดิทัศน์ไปพร้อมกันเลยครับ
6: หลังจากที่โกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดพระศิวะหรือพระเจ้าชัยวรมันที่6ความสูง129เซนติเมตรนะครับซึ่งเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยนับร้อยล้านบาทนะครับสูญหายไปจากบ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์จากความรู้เท่าไม่ถึงการของอดีตในอดีตนะครับของชาวบ้านที่ไปขุดโบราณวัตถุตามใบสั่งของนายทุนต่างชาติล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรเปิดเผยนะครับว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนสหรัฐอเมริกาเนี่ยประสงค์จะส่งคืนในเดือนพฤษภาคมนี้ครับโดยที่ไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาประสงค์จะขอส่งคืนเนื่องจากไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีหลักฐานว่าถูกนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับ
7: สำหรับวัตถุโบราณและประติมากรรมที่จะส่งคืนให้กับประเทศไทยมี2รายการด้วยกันนะคะที่จะคืนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือโกลเด้นบอยและอีกหนึ่งส่วนก็คือประติมากรรมรูปสตรีเป็นสมบัติชาติรูปแบบศิลปะเขมรจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งคู่ค่ะแล้วทำไมประติมากรรมชิ้นนี้นักค้าโบราณวัตถุถึงตั้งฉายาว่าโกลเด้นบอยนั่นก็เป็นเพราะว่าการหล่อขึ้นโดยมีส่วนผสมหลักก็คือทองแดงและดีบุกเคลือบผิวด้วยอะไหล่ทองและฝังเงินประติมากรรมชิ้นนี้มีส่วนประกอบของดีบุกมากกว่า 20% ซึ่งถือว่าเป็นของที่หายากมากนะคะก็ทำให้นักสะสมต้องการที่จะครอบครองซึ่งก่อนการส่งคืนได้ให้พิพิธภัณฑ์สหรัฐเนี่ยก็มีการแจ้งที่จะให้ส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปร่วมในการตรวจสอบโบราณวัตถุก่อนที่จะมีการส่งคืนมีผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรเดินทางร่วมไปตรวจสอบด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนนะคะเพื่อที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันด้านทางวิชาการระหว่างพิพิธภัณฑ
8: ์ได้คืนมา2ชิ้นเป็นรูปบุรุษซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นประติมากรรมรูปพระศิวะแต่ว่าอเมริกาเรียกของชิ้นนี้ว่าโกลเด้นบอยความสูงประมาณ129ซมประมาณ 1.29 ซมแล้วก็เป็นทำด้วยสำริดซึ่งสำริดขนาดใหญ่แบบนี้หายากมากแล้วก็กระไหล่ทองที่ผิวกับอีกอันนึงเป็นรูปเทวสตรีนั่งชันเข่าพนมมืออันนี้ก็สูงประมาณ40ซมโดยประมาณเพราะฉะนั้น2ชิ้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศิลปะของคนโบราณแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีในการหล่อสำริดแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญของบ้านเมืองเราในอดีตครับ
6: สำหรับโกลเด้นบอยนะครับเป็นสมบัติอีกชิ้นที่ถูกขายให้กับกลุ่มนายทุนดักลาสลัดฟอร์ดครับราคาซื้อขายเนี่ยสูงสุดเมื่อ60ปีก่อนอยู่ที่1ล้านบาทก็ทำให้นักวิชาการมั่นใจว่าเป็นการลักลอบขายออกไปหลังจากที่ไทยประกาศใช้กฎหมายควบคุมการส่งออกโบราณวัตถุปี2504ครับและหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ไทยได้สมบัติของชาติกลับคืนมาสู่มาตุภูมิครั้งนี้นะครับก็คือฐานที่ตั้งของโกลเด้นบอยยังคงหลงเหลืออยู่ที่บ้านยางโปร่งสะเดาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอกย้ำว่าสมบัติชิ้นนี้เนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับ
1: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะครับจากช่องไทย PBS นะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูเนี่ยน่าจะชมวิดิทัศน์ไปแล้วมีข้อมูลเต็มที่ละทีนี้ครั้งที่แล้วที่นักเรียนได้ชมไปนั้นครูให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้นะครับครูจะมีคำถามให้และให้นักเรียนตอบว่าเหมาะสมหรือไม่อ้าวพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยคำถามแรกโกลเด้นบอยอยู่ที่จังหวัดใดคำถามนี้เหมาะสมไหม
9: เหมาะสม
1: เหมาะสมไหม
9: เหมาะสม
1: ไหนใครว่าเหมาะสมยกมือลงแสดงว่าเหมาะสมหมดเลยเหรอแต่ว่าถ้าเราดูจากวิดีทัศน์ไปเรารู้ข้อมูลแล้วไหมเรารู้แล้วแล้วเราจะตั้งคำถามไหมคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่ยังไม่เหมาะสมถามว่าตั้งได้ไหมได้แต่ทำไมครับเราก็รู้คำตอบอยู่แล้วจากวีดีทาร์ตนะครับเพราะเรารู้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามแรกต่อมา2คำถามที่2ถามว่าประติมากรรมโกลเด้นบอยเป็นศิลปกรรมยุคสมัยใด เออคำถามนี้เหมาะสมไหมเอามือวางไว้ที่หน้าตากใครว่าเหมาะสมยกมือมือลงครับใครว่าไม่เหมาะสมมือลง

าคนที่บอกว่าเหมาะสมเพราะอะไรถึงเหมาะสมนะครับเพราะมีเพื่อนบอกว่าเพราะดูแล้วยังสามารถที่จะศึกษาต่อไปได้นะครับแล้วคนที่บอกว่าไม่เหมาะสมล่ะเพราะอะไรเขาบอกมาแล้วแต่บอกมาหมดไหมนะครับคำถามในลักษณะนี้นะครับคำถามในลักษณะนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพราะอะไรเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจในที่มาของศิลปกรรมในการสร้างก็คืออย่างที่ครูบอกไปว่าเราสามารถศึกษาได้ลึกไปอีกไหมลูกได้ลึกลงไปอีกนะครับอ่ะมาดูครับต่อมาทำไมจึงสร้างปฏิมากรรมโกลเด้นบอยมือวางไว้ที่หน้าตักใครว่าเหมาะสมยกมือลงใครว่าไม่เหมาะสมยกมือแสดงว่าเหมาะสมใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าเหมาะสมเหมาะสมไหมมาดูกันนะครับคำตอบคือเหมาะสมครับเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าผู้ที่สร้างเองมีวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างไรต่อมาครับคำถามปฏิมากรรมโกลเด้นบอยมีวิธีการสร้างอย่างไรมือวางไว้ที่หน้าตักครับใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมือมือลงถ้าไม่ถึงคิดว่ายังไม่เหมาะสมเขามีบอกวิธีการสร้างแล้วแต่เขาบอกหมดไหมยังมีข้อสงสัยอีกไหมดังนั้นคำถามนี้ครับเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่ารู้ข้อมูลไหมรู้แต่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ยังใช้ได้อยู่อะธรรมะเพราะอะไรครับเพราะความสวยงามของโกลเด้นบอยทำให้เกิดความสนใจว่าวิธีการสร้างอย่างไรใช้เทคนิคไหนในการสร้างถึงแม้เขาจะบอกชื่อเทคนิคมาแต่ทำไมครับยังไม่ได้บอกกระบวนการทั้งหมดดังนั้นคำถามนี้ยังสามารถที่จะพาเราไปสู่คำตอบที่น่าสนใจได้อยู่นะครับต่อมาครับคำถามนี้ปฏิมากรรมโกลเด้นบอยได้รับคืนจากประเทศใดไหนใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมยกมืออ่ะมือลงเก่งมากนะครับปรบมือให้กับตัวเองก็คือคำถามนี้ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรเพราะอะไรครับเพราะมีคำตอบอยู่แล้วและทำไมครับไม่ต้องค้นคว้าเพิ่มคือเอาง่ายๆนี่ครับเวลาเราตั้งประเด็นบางประเด็นเรารู้คำตอบอยู่แล้วแต่คำตอบนั้นยังศึกษาต่อได้ไหมได้เราก็สามารถศึกษาต่อได้แต่ถ้าบางประเด็นคำถามมีคำตอบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยเราสมควรที่จะตั้งขึ้นมาอีกไหมครับก็ไม่ก็ไปตั้งคำถามอื่นที่น่าจะศึกษาได้มากกว่าแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยศึกษาใบความรู้ที่1ก็จะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยนะครับแล้วให้ตั้งคำถามประเด็นปัญหาที่สนใจ

ครับจำนวน2ข้อพร้อมกับอธิบายความเหมาะสมของคำถามที่นักเรียนได้ตั้งขึ้นว่าเหมาะสมอย่างไรนะครับนี่จะเป็นใบความรู้ที่1นะครับเป็นใบความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยแล้วก็ใบงานที่2ก็คือการกำหนดประเด็นปัญหาประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยอ่ะลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับแต่ละกลุ่มได้ประเด็นคำถามแล้วเรียบร้อยนะครับมีบางกลุ่มศึกษาครูให้กี่ประเด็นครับ2ประเด็นจะศึกษา2ที่ได้ไหมได้นะครับครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังตัวแทนสัก1กลุ่มได้ไหมครับว่านักเรียนสนใจหัวข้อใดกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3เป็นตัวแทน
1: หนูเลือกเป็นพระปฐมเจดีย์ค่ะใครเป็นผู้สร้างพระปฐมเจดีย์ค่ะเหตุผลที่เลือกนะคะเพราะว่าไม่มีระบุที่แน่ชัดในใบความรู้ค่ะสถานที่ที่2นะคะหนูเลือกพระธาตุหาริกุลชัยค่ะสร้างเมื่อพ.ศ.ใดเพราะว่าไม่มีระบุที่ชัดเจนในใบความรู้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เราศึกษาแล้วเราอยากศึกษาต่อใช่ไหมครับนะครับอันนี้ครูก็มีตัวอย่างประเด็นมาให้นักเรียนดูเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมืองศรีเทพมีวัฒนธรรมใดเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะชมจากวีดิทัศน์ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าศรีเทพมีความยิ่งใหญ่น่าจะเกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมมีลักษณะน่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับมีการรับวัฒนธรรมเข้ามาจึงทำให้เกิดข้อสงสัย

0: 2ศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นอย่างไรเพราะจากการชมวิดิทัศน์ทำให้เห็นโบราณสถานหลายแห่งและมีลักษณะแตกต่างทำไมครับแตกต่างกันออกไปเลยนะครับจึงทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเอาละครับเป็นไงบ้างแต่ละกลุ่มครูเชื่อว่าตอนนี้ทุกกลุ่มน่าจะได้คำถามแล้วนะครับน่าจะได้คำถามแล้วแล้วก็มาฟังแนวจากเพื่อนกลุ่ม3และฟังแนวคำตอบจากครูไปนักเรียนสามารถทำไมครับปรับปรุงคำถามของนักเรียนได้นักเรียนปลายทางเช่นกันนะครับนักเรียนสามารถปรับปรุงปรับเปลี่ยนคำถามของนักเรียนได้เช่นกันเพื่อให้เป็นคำถามที่ดีถ้าเรามีคำถามที่ดีแล้วจะนำเราไปสู่คำตอบยังไงครับคำตอบที่ดีด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับตอบพร้อมกันเลยนะครับคำถามแรกวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนอย่างไรมี5ขั้นตอนนะครับมีอะไรบ้างกำหนดหัวข้อ2ค้นหาข้อมูลหลักฐาน3
1: วิเคราะห์ข้อมูล
0: วิเคราะห์ข้อมูล4
1: เรียบเรียงข้อมูล
0: เรียบเรียงสรุป5นำเสนอข้อมูลเรามาเติมเต็มกันนะครับก็คือมี5ขั้นตอนอย่างที่นักเรียนตอบมานั่นแหละครับก็คือประเด็นแรกขั้นแรกก็คือกำหนดประเด็นปัญหา2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล3จัดระบบข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูลและ5เรียบเรียงและนำเสนอวันนี้เราทำอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับ1ซึ่งขั้นตอนที่1ของเรานะครับแนวทางในการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรครับนักเรียนได้แนวทางอย่างไรบ้างได้แนวทางยังไงครับได้แนวทางยังไงลูกตัวแทนครับลุกขึ้นตอบเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราทำกิจกรรมไปแล้วเราได้แนวทางที่จะกำหนดประเด็นปัญหาในอย่างไร
2: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องค่ะ
0: ทำให้เรากำหนดหัวข้อได้ถูกต้องนะครับอ้าวมีใครจะตอบอยู่ไหมครับมีไหมอีกสักหนึ่งคนแนวทางเราจะกำหนดยังไงนะให้น่าสนใจกลุ่ม6เหมือนเดิม
3: กำหนดแนวทางในการศึกษาที่ยังไม่มีในเรื่องราวที่เราศึกษามาก่อนหน้าค่ะ
0: นั่งแล้วครับปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนก็คือได้จากประสบการณ์ที่เราทำนะวันนี้นะครับนอกจากนี้ครับครูยังมีคำตอบมาเติมเต็มให้กับนักเรียนอีกครับว่าถ้าเราคิดไม่ออกหรือแบบยังไม่รู้จะสงสัยอะไรครูก็มีแนวการนะครับให้นักเรียนมีอยู่5คำถามหลักด้วยกันถ้าเราสงสัยนะครับก็คืออะไรครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นและเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นแนวคำถามที่ดีได้ไหมครับได้5คำถามนี้ถือว่าเป็น5คำถามสำคัญของการตั้งหัวข้อตั้งประเด็นปัญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเช่นนะครับที่นักเรียนตั้งมาก็คือเขาข้างนอกสร้างขึ้นเมื่อไหร่

0: ช่ไหมครับที่นักเรียนเคยตั้งมาแบบนี้ก็ถือว่าเข้ากับหลักการ5หลักการนี้ไหมเข้าเลยนะครับดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับลองทบทวนหัวข้อที่ตนเองเนี่ยได้ตั้งมาดูนะครับถ้าดูแล้วยังไม่ถูกใจนักเรียนอาจจะเอา5คำถามหลักของครูเนี่ยไปปรับกับประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจอยากจะศึกษาได้เช่นกันนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะได้หัวข้อแล้วเรียบร้อยนะครับครั้งหน้าครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่1เราจะมาฝึกกันนะครับเราจะมาฝึกกันสิ่งที่ต้องเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องหลักฐานเมืองสีเทพแล้วก็ใบงานที่3เรื่องรู้จากหลักฐานเมืองสีเทพสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ให้ทุกกลุ่มนะครับลองกลับไปดูประเด็นปัญหาของตนเองนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูซิว่าถ้าเราเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราจะค้นคว้าได้อย่างไรมีขั้นตอนแบบไหนหรือจะค้นคว้าอย่างไรให้ได้คำตอบที่แบบชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจดบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูเจมส์นั่นเองนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าไปเนื้อหาในวันนี้จะขอคุยกันก่อนว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาลูกทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราได้มีการมอบหมายงานให้ไปปฏิบัตินอกเวลามาใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสารที่นักเรียนได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ส่งตัวแทนมาทำอะไรนะส่งตัวแทนมาอ่านแล้วก็มีการไปคัดหนังสือคัดสารต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการดูว่าแต่ละกลุ่มนั้นเนี่ยได้สารอะไรมีทั้งสารคดีใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งแผ่นพับที่คุณครูจำได้มีแผ่นพับมีสารคดีแล้วก็มีหนังสือวิทยาศาสตร์แบบต่างๆตามแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนเพื่อมาหยิบทีนี้เราหยิบเนี่ยเราหยิบไปเฉยๆไหมครับเราไม่ได้หยิบไปเฉยๆนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางอย่างที่คุณครูได้บอกไปว่าพอเราหยิบไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาสารแล้วก็อ่านสารนั้นอย่างคร่าวๆก่อนพออ่านเสร็จก็ได้มีการลงมือทำใบงานแต่ด้วยในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรทำไมถึงเยอะครับเพราะว่าต้องเป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางว่าในการอ่านหนังสือหรืออ่านสารหรือคัดเลือกสารใดๆเนี่ยเราต้องมีเกณฑ์หรือว่ามีขั้นตอนในการประเมินการคัดเลือกสื่อหรือสารนั้นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับคุณครูก็ได้มีการสอนทั้งรูปแบบประเภทของสารวิธีการคัดเลือกสารแล้วก็วิธีการอะไรครับสรุปสารว่าแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยมีเนื้อหาแล้วก็มีลักษณะของการกระทําแล้วก็ความหมายของตัวเนื้อหานั้นเนี่ยอย่างไรบ้างทีนี้ครับในชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างที่คุณครูได้บอกทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางไปว่าให้เอาใบงานไปทํานอกเวลาใช่มั้ยครับเดี๋ยวในช่วงแรกของวันนี้ขออนุญาตให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้นําเสนอนะครับตัวแทนกลุ่มใดสามารถนําเสนอได้บ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับมีกลุ่มหลังหนึ่งกลุ่มมีอีกสักกลุ่มไหมครับกลุ่มหน้าหนึ่งกลุ่มนะครับขออนุญาตสอบถามครับได้เรื่องอะไรไปครับเป็นเรื่องสงกรานต์จากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนใช่ไหมครับเล่มที่35แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งได้เรื่องอะไรครับเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่อธิบายการเกิดการสุริยุปราคานั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มแรกขอเป็นกลุ่มวันสงกรานต์ก่อนนะครับนักเรียนต้นทางครับปรบมือให้กับตัวแทนที่จะออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกด้วยครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าได้เลยนะครับนำใบงานที่ทำเสร็จแล้วออกมาด้วยก็ได้นะครับเชิญครับสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในขณะที่เพื่อนของเรานั้นกำลังนำเสนอก็ขอให้จับประเด็นสำคัญไปด้วยว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เพื่อนนำเสนอแล้วก็เพื่อนนั้นพูดเรื่องอะไรนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็นำเสนอได้เลยครับเชิญครับ
1: สรุปสาระสำคัญนะคะสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางประเพณีไทยค่ะที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะเดิมถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะโดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ค่ะ

0: ความน่าสนใจนะคะเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสาดน้ำหรือความสนุกสนานค่ะแต่ยังมีรากฐานมาจากค่านิยมไทยเช่นความกตัญญูความสามัคคีและการอนุรักษ์ศาสนาค่ะการนำไปใช้ประโยชน์นะคะใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะนำมาเป็นเนื้อหาในการสอนเรื่องประเพณีไทยให้แก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีค่ะ
1: อ๋อปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับโอ้โหก็ถือว่านักเรียนได้เอาเวลานอกเวลาเนี่ยนะฮะได้ไปสรุปสาระสำคัญจากการอ่านหนังสือสารานุกรมเล่มที่35ก็คือเรื่องของวันสงกรานต์นะครับต้องขออนุญาตพูดหมายเลขเล่มด้วยกรณีถ้าเกิดว่านักเรียนต้นทางหรือว่าปลายทางเนี่ยอยากจะสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องของวันสงกรานต์เพิ่มเติมก็สามารถไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้มีประเด็นสำคัญครับจำได้ว่าเหมือนเพื่อนเนี่ยจะแบ่งไว้เป็น3ประเด็นหลักๆก็คือประเด็นเรื่องของการสรุปสาระสำคัญใช่ไหมครับ1ประเด็นเรื่องของความน่าสนใจแล้วก็การนำไปใช้สอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอบไปพร้อมกันเลยครับว่าเพื่อนนำเสนอเรื่องอะไรครับมีจำนวนวันอยู่กี่วันนะที่เป็นวันสงกรานต์ตอบเป็นหมายเลขได้เลยครับต้นทางแล้วก็ปลายทาง13ถึง1513ถึง15อันนี้เรายึดตามที่เพื่อนสรุปมานะครับเทศกาลสงกรานต์เมื่อสักครู่เนี้ยเพื่อนบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอะไรนะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงว่าการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบใช่หรือไม่ใช่มีทั้งแนวผจญภัยก็อาจจะเป็นอะไรครับการไปตามสถานที่ที่เป็นอะไรครับป่าเขาที่มีความท้าทายเช่นไปการอาจจะเป็นอะไรครับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายเช่นการลงน้ำการลงเรือหรือว่าการไปเที่ยวภูเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นความท้าทายเพราะว่ามันจะต้องไปวัดใจเกี่ยวกับเรื่องของความชันด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปศึกษาล่วงหน้าก่อนไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรครับเชิงวัฒนธรรมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีความดีงามเข้ามาเกี่ยวข้องพวกเราเคยเล่นน้ำในวันสงกรานต์ไหมครับเคยสนุกไหมครับปลายทางแล้วครับเคยเล่นน้ำในวันสงกรานต์ไหมครับหรือว่าในวันสงกรานต์เนี่ยทางบ้านของนักเรียนปลายทางเนี่ยมีการจัดกิจกรรมอะไรใดๆบ้างซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าทั้งเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นมีการจัดกิจกรรมแบ่งไปตามภูมิภาคและตามความเหมาะสมของท้องถิ่นนั้นๆอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลงได้เลยครับยังไม่จบแค่นั้นครับขออีกสักหนึ่งกลุ่มครับเพื่อที่จะได้มาสรุปสาระสำคัญจากการคัดเลือกสารที่เราได้ทำไปในชั่วโมงก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเชิญอีกหนึ่งกลุ่มด้านหน้าได้เลยครับอ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้นะครับในระหว่างที่เพื่อนมานะฮะวันนี้ได้เรื่องอะไรครับ
2: สุริยุปราคาค่ะ
1: เป็นเรื่องสุริยุปราคาจากหนังสือที่เราได้ไปในชั่วโมงก่อนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูว่าเพื่อนๆของเรานั้นได้สรุปไว้อย่างไรบ้างเชิญครับ
2: สุริยุปราคาเต็มดวงคือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนมาบางดวงอาทิตย์จนมืดมนทำให้กลางวันกลายเป็นมืดเหมือนกลางคืนชั่วครู่หนึ่งเคยเกิดที่ประเทศไทยในวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2538ที่กรุงเทพมหานครเหตุดวงอาทิตย์ถูกบังประมาณ 70-80% ความน่าสนใจก็คือเกิดขึ้นไม่บ่อยและไม่นานทำให้ใครที่ได้เห็นรู้สึกตื่นเต้นท้องฟ้าในเวลากลางวันทำให้เห็นดาวและดาวฤกษ์บางส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ก็คือใช้ไปเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์เช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และเงาใช้ศึกษาด้วยกล้องหรือเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อดูแสงรอบดวงอาทิตย์ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการทดสอบทฤษฎีแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพราะผู้คนสนใจมาดูปรากฏการณ์นี้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับเนื้อหาต่างกันกลุ่มแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันสงกรานต์ใช่ไหมครับอีกกลุ่มนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปเลยคือเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาใช่ไหมครับเราจับใจความสำคัญจากเพื่อนว่าอะไรได้บ้างเกิดเวลาไหนสุริยุปราคากลางวันหรือกลางคืน
3: กลางวัน
1: มีทั้งกลางวันกลางคืนอย่าสับสนต้นทางและปลายทางครูเนี่ยไม่ใช่ครูวิทยาศาสตร์แต่ขอแจกเทคนิคในการจำง่ายๆว่าถ้าขึ้นว่าสุริยุปราคาสุนะสเสือสระอุเนี่ยจะเกิดในเวลากลางวันแต่ถ้าเป็นจันทร์ชื่อเขาตรงตัวอยู่เลยว่าจันทร์ดวงจันทร์เราเห็นเวลา กลางคืนแต่ว่าคือเห็นกลางวันเหมือนกันในบางกรณีแต่ถ้าเรายึดตามการเกิดจันทรุปราคาจะเกิดในเวลากลางคืนและอันนี้ก็มีการบอกเนื้อหาว่าเล่มที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปเนี่ยคือเกิดในเมืองไทยในวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2538ซึ่งคุณครูเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ภาษาก็คือเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่มีความเข้าใจว่าสุริยุปราคาคืออะไรแต่ว่าผู้ใหญ่ของเราที่เคยผ่านปรากฏการณ์นี้จะรู้เลยว่าถือเป็นการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในเมืองไทยที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอย่างที่เพื่อนได้พูดไปหนึ่งคำครับการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยเกิดบ่อยครั้งไหมครับไม่ครับนานๆครั้งเพราะว่าจะต้องอาศัยปัจจัยอย่างที่เพื่อนบอกว่าต้องมีวัตถุอย่างน้อยเนี่ยสามดวงคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจริงๆก็คือสามดวงนะฮะคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกจะต้องโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันและอยู่ในอะไรครับเส้นเดียวกันพื้นที่ที่อยู่ใต้เงามืดมันจะแบ่งเป็น2เงาใช่มั้ยฮะคือเงามืดกับเงามัวเงามืดก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์นั้นมืดไปเลยทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนเราได้อะไรจากการที่เพื่อนนำเสนอที่เพื่อนพูดไปครับได้ทราบว่าปรากฏการณ์นี้ทำไมครับเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำแล้วก็สามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเมื่อสักครู่นี้กลุ่มนี้เป็นเชิงวัฒนธรรมอันนี้เป็นเชิงธรรมชาติทำไมจึงเป็นธรรมชาตินักเรียนครับนึกภาพตามคุณครูนะเวลาเราไปเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวหรอกหรือว่าบางทีเราเห็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเวลาแดดเขาส่องไปแล้วเคยเห็นเงาต้นเงาของใบไม้ที่ตกมาที่พื้นไหมมันคือเงาของอะไรครับมันคือเงาของแดดที่มากระทบต้นไม้ใบไม้ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเงาเล็กๆน้อยๆ อยู่เต็มพื้นเลยเวลาเกิดสุริยุปราคาคือนักเรียนนึกออกไหมฮะว่าเวลาดวงอาทิตย์มันกลมๆอยู่เนี่ยถูกอะไรบังดวงจันทร์ค่อยๆบังก็ต้องอยู่กับตอนนั้นว่าเป็นประเภทเต็มดวงหรือเป็นบางส่วนช่วงที่ดวงจันทร์เข้ามาบังดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะแสงลดลงถูกไหมครับแสงที่ไปปรากฏผ่านเงาต้นไม้อ่ะก็จะเป็นเหมือนกับพระจันทร์หลายสิบเงาเลยครับอันนี้คือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อเวลามันเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยมันนานๆครั้งนะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อได้ด้วยอีกนะเพราะอันนี้มันยังไม่ได้พูดความเชื่อใช่ไหมครับนั่นเคยได้ยินคำว่าราหูอมจันทร์ราหูอมดวงอาทิตย์ไหมเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานปรัมปราที่ผูกเอาตัวละครเนี่ยเข้ามาว่าเวลาเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคานั้นคนต้องตีเกราะเคาะไม้หรืออาจจะต้องยิงปืนเพื่อทำให้พระราหูนั้นตกใจและคลายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ออกมาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อก็เพิ่มเติมไว้นะครับอ้าวยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับก็ทำให้เห็นว่านักเรียนก็มีทักษะที่สามารถเอาสารเนี่ยไปอ่านแล้วก็สรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางทำให้คุณครูได้เห็นว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าเราอ่านสารใดๆเนี่ยเราไม่ได้อ่านเปล่าๆแต่เราผ่านกระบวนการคิดแล้วก็เขียนออกมาตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายไว้ได้อันนี้ก็ถือว่ามีทักษะแล้วแต่ว่าทักษะเนี้ยทำครั้งเดียวเป็นเลยไหมต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับปรบมือให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะก็ให้จำทักษะแบบนี้เอาไว้ว่าเวลาเราไปเจอสารหรือว่าข้อความยาวๆเนี่ยอย่างที่คุณครูเคยบอกไปว่าเราจะต้องอ่านไปก่อนจำได้จำไม่ได้ไม่รู้แหละอ่านไปก่อนแต่พอเราอ่านในครั้งต่อไปคือเราต้องอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญก็จะมาสอดคล้องในชั่วโมงนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1ครับวันนี้ก็จะเป็นการเข้าเนื้อหาในเรื่องนี้หลักๆเลยเราจะทำอะไรครับจับใจความนั่นแหละทีนี้วันนี้ครับเดี๋ยวช่วยคุณครูหน่อยครับทั้งเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับว่าจุดประสงค์ในวันนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
3: จับใจความสำคัญได้ถูกต้อง
1: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
3: บอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญจากสารได
1: ้สรุปจากสาระสำคัญทั้งหมดนะครับก็คือจุดประสงค์ในวันนี้เขาต้องการให้เราอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้และที่สำคัญคือข้อ2ครับ จับใจความสำคัญได้ถูกต้องและบอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญจากสารได้แสดงว่าวันนี้เราจับใจความสำคัญจากอะไรครับจากสารสารก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้รูปแบบต่างๆนะครับเอาละครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณครูได้มีการได้ทบทวนเนื้อหาไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนครับตอบครูกว้างๆหน่อยครับว่าการคัดเลือกสารเนี่ยเป็นอย่างไรครับเราคัดยังไงครับเราพิจารณาดูยังไงว่าสารเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ได้เราดูจากอะไรก่อนเราดูจากเนื้อหาเราดูจากผู้แต่งได้อีกไหมได้เราดูอะไรอีกนอกจากเนื้อหาผู้แต่งเราดูจากอะไรท่านหนังสือเก่าเกินเอามาอ้างอิงได้ไหมไม่ได้แต่อาจจะได้ในบางกรณีแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่มันเก่ามากๆแล้วเนี่ยเอามาใช้ในงานปัจจุบันได้ไหมครับก็อาจจะยังไม่เหมาะสมใช่ไหมครับฉะนั้นการคัดเลือกสารจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบหลานเพื่อที่จะได้มาถึงสารที่เชื่อถือได้ต่อไปครับการสรุปใจความสำคัญจากสารก็อย่างที่ครูได้บอกไปว่าจะต้องสรุปประเด็นสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับประมาณนี้ก็จะทำให้การอ่านสารนั้นเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่คุณครูจะบอกทั้งต้นทางและปลายทางเสมอว่าถ้าเราสรุปใจความสำคัญเป็นสำนวนของเราได้มันจะง่ายต่อการนำเอาไปใช้และจดจำในทุกๆครั้งอันนี้คุณครูเคยพูดจำได้ใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะอ่ะประมาณนี้ครับทีนี้ครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามถามพวกเราครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือหรือข้อความใดๆมาบ้างแล้วเวลาเจอข้อความหรือบทความจากหนังสือที่มีเนื้อหาที่ยาวนะนักเรียนมีวิธีการจัดการข้อความเหล่านี้อย่างไรอ่านักเรียนข้อแรกก่อนนักเรียนอ่านหนังสือหรือข้อความจากที่ไหนบ้างครับ1เราอ่านจากออนไลน์เราเคยอ่านจากหนังสือมั้ย
4: เคย
1: เราอ่านแค่2อย่างมั้ยเราอ่านตรงไหนอีกเวลาเราเจอป้ายประกาศอ่ะได้ไหม
4: ได
1: ้เวลาเราเจอประกาศสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นการอ่านไหมเป็นเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าล่ะครับเราเคยอ่านอะไรในห้างสรรพสินค้าบ้างอ่านข้อมูลอ่านเมนูอ่านอะไรอีกครับป้ายเวลาเขาลดราคาถือว่าอ่านไหมซื้อ2แถม1แล้วก็จะมีข้อความเล็กๆเขียนว่าเงื่อนไขถ้าคนที่มีหลักในการพิจารณาข้อความถ้าเราอ่านเงื่อนไขก็จะสามารถทำไมครับเข้าใจว่าเกณฑ์ในการซื้อ2แถม1ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นการอ่านอยู่รอบตัวและอยู่กับเราเกือบตลอดเวลาเลยครับทีนี้ถามต่อว่าถ้าเจอข้อความยาวๆนักเรียนทำยังไงอ่านแล้วทำยังไงเพื่อนบอกว่าอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญพวกเราล่ะมีอะไรอีกไหมนอกจากจับประเด็นสำคัญแล้วทำอะไรอีกครับอะไรนะลูกอะไรนะยังไงนะจับประเด็นสำคัญแล้วย่อความให้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าการย่อที่ดีต้องเป็นยังไงย่อด้วยแบบไหนย่อให้เป็นสำนวนของตนเองยอดเยี่ยมมากๆอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้นทางได้ตอบนะครับปลายทางล่ะลูกเวลาปลายทางเนี่ยไปเจอข้อความยาวๆหรือปลายทางมีวิธีการจัดการกับข้อมูลหรือว่าสารที่มีข้อความยาวๆอย่างไรบ้างช่วยตอบให้คุณครูชื่นใจหรือว่าตอบให้กับผู้ที่เป็นผู้กำกับดูแลห้องเนี่ยได้ทราบหน่อยนะครับแล้วก็รบกวนผู้กำกับดูแลในห้องปลายทางเนี่ยได้เป็นคนอนุเคราะห์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่ากรณีในการจัดการกับเนื้อหายาวๆเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีบริบทที่แตกต่างกันไปเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับคำถามชวนคิดครับทำไมเราต้องจับใจความสำคัญนักเรียนเราจับทำไมทำไม่เข้าใจไม่จับได้ไหมไม่จับก็ได้เพราะไม่จับได้ไหมไม่จับก็ได้ทีนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงห้องต้นทางหน่อยว่าทำไมเราต้องจับใจความสำคัญ
5: เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้แบบสั้นๆแล้วก็จำได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
1: เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาสั้นๆแล้วก็อะไรครับจำเนื้อหาได้มากขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนคิดว่าการจับใจความสำคัญจำกัดเพียงแค่การอ่านหนังสือหรือการอ่านสารประเภทให้ความรู้แค่นั้นไหม แล้วถ้าไม่จำกัดเราอ่านจากอะไรได้บ้างเว็บไซต์อะไรอีกมีอะไรอีกนะมีเว็บไซต์มีบทความออนไลน์ได้ไหมได้ใช่ไหมครับเราอ่านประกาศได้ไหมได้หรือว่าข้อความต่างๆที่อยู่ตามที่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสารประเภทให้ความรู้สารให้ความบันเทิงการ์ตูนได้ไหมยังได้เลยสารบันเทิงเช่นบทเพลงล่ะได้ไหม
4: ได
1: ้อย่างเงี้ยมันได้หมดเลยคือไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นสารประเภทให้ความรู้นะอ่ะทีนี้ครับวันนี้ก็ขอเข้าเนื้อหาเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาเราเป็นเรื่องอะไรครับใจความสำคัญนะครับใจความสำคัญคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆครับเขาบอกว่าใจความสำคัญเนี่ยมันคือข้อความสำคัญของเรื่องที่จะตัดออกไปไม่ได้ถ้าตัดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นถ้าตัดแล้วความนั้นเสียจะไม่กลายเป็นใจความสำคัญแล้วไงนะครับต่อไปครับทีนี้การอ่านเพื่อสรุปใจความเนี่ยต้องอ่านโดยจับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อใดอย่างไรซึ่งในบางตำราก็อาจจะมีการบอกแตกต่างกันไปใช่ไหมครับพอจับแล้วเนี่ยก็เอาสารเหล่านั้นน่ะมาเขียนให้ถูกต้องเหมาะสมนะอันนี้คือเรื่องของใจความสำคัญนะครับต่อไปครับการอ่านเพื่อจับใจความจะต้องพิจารณาทีละย่อหน้าโดยปกตินะครับย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมีใจความสำคัญที่สุดอยู่กี่ใจความอยู่หนึ่งใจอยู่ใจความหรือข้อความอื่นเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้กระจ่างชัดขึ้นด้วยวิธีอธิบายความหมายยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลพูดง่ายๆเวลาเราอ่านย่อหน้าใดๆเนี่ยจะมีข้อความที่เป็นใจความสำคัญอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละเช่นหนึ่งใจความพอใจความตรงเนี้ยมันเป็นใจความสำคัญส่วนที่เหลือทำหน้าที่อะไรนักเรียนมาขยายใจความอะไรใจความสำคัญหรือมีชื่อคือใจความหลักถูกไหมอ่านนักเรียนดูหน้านี้นะครับประโยคใจความสำคัญเนี่ยอาจจะอยู่ทั้งได้ทั้งตอนต้นย่อหน้าท้ายย่อหน้าหรืออาจจะอยู่ได้ทั้งต้นและท้ายย่อหน้าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทำไมครับตอนต้นของย่อหน้าแต่มันจะมีใจความอยู่แบบหนึ่งนักเรียนที่เราต้องหาเองเราต้องอ่านเองเพราะว่าเขาไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนฉะนั้นทักษะเหล่านี้จะเก่งหรือไม่เก่งจะชำนาญหรือไม่ชำนาญก็มาจากการอ่านและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอฉะนั้นนักเรียนครับต้นทางและปลายทางตอนนี้ใจความสำคัญจำเป็นที่จะอยู่ย่อหน้าแรกไหมจำเป็นว่าจะต้องอยู่ตอนต้นไหมตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าบทความที่เราได้มาเนี่ยอาจจะอยู่ตอนต้นก็ได้ตอนท้ายก็ได้หรือต้นกับท้ายก็ได้และที่สำคัญบางรูปแบบหรือว่าบางสารเนี่ยไม่ปรากฏชัดเจนเราต้องหาเองไอ้ที่เราเรียนกันในหนังสือหรือว่าแบบฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นแบบฝึกที่เขาต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยลองจับใจความสำคัญได้แต่ในชีวิตจริงอ่ะสิ่งที่เราจะเจอเยอะคืออะไรครับเราต้องหาใจความสำคัญนั้นเองจริงไม่จริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะต่อไปครับการเก็บใจความสำคัญเขาบอกว่าสามารถทำได้หลายแบบนี่เราก็ต้องมีตัวช่วยเช่นอะไรครับ1คือการต่อมาอะไรอีกครับวิธีการจับใจความสำคัญมีดังนี้ครับเขาบอกว่า1คืออะไรครับพิจารณาทีละย่อหน้าคือการหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าซึ่งมีใจความครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด2ทำอะไรตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้เช่นตัวอย่างอะไรครับสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญข้อ3นะลูกก็เอาง่ายๆเป็นที่คุณครูได้บอกแล้วว่าพอเราเสร็จแล้วพอเราหาข้อความจนเจอหรือหาใจความสำคัญจนเจอเนี่ยให้มาเขียนด้วยสำนวนภาษาของเราเองจะทำให้เรานั้นจดจำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเขาบอกว่าเป็นการอ่านเพื่อความรู้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้จะทำให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วอันนี้จริงไหม พอเราจับใจความเป็นก็จะรู้ว่าอ๋อเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพูดอะไรบ้าง

0: นะครับทีนี้เขาบอกว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเก็บสาระสำคัญความรู้ข้อมูลความคิดเห็นทัศนะของผู้เขียนก็คือเขาจะสื่ออะไรเรานั่นแหละฮะและแนวความคิดที่น่าสนใจการอ่านจับใจความสำคัญจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วจดจำเนื้อหาสำคัญได้อย่างแม่นยำก็คือเอาง่ายๆจากทั้งหมดเนี่ยสรุปสั้นๆว่าถ้าเราอ่านและจับใจความสำคัญเป็นเราจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อสารนี้เขาต้องการจะบอกเราแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปครับมีอะไรบ้าง1คือมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนที่จะอ่านข้อมูลใดๆให้ตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าจะรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะหาอะไรนะครับต่อไปพอเรามีจุดมุ่งหมายแล้วเราทำอะไรต่อครับ2คือสรุปเนื้อหาหลักอ่านเนื้อหาโดยรวมและสรุปความสำคัญของตัวสารนั้นเช่นสรุปแต่ละย่อหน้าหรือหัวข้อซึ่งจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นต่อไปครับประการต่อมาคืออะไรสร้างคำถามคำถามก็คือใครพอเราได้แล้วเราก็สร้างคำถามเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผลเป็นอย่างไรเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับประการต่อมาคือ
1: สังเกตและวิเคราะห์
0: สังเกตและวิเคราะห์สังเกตสารสังเกตใจความสำคัญและวิเคราะห์ว่าสารนี้ต้องการสื่ออะไรมีประโยชน์ต่อการอ่านในครั้งนั้นอย่างไรบ้างหรือมีหลักฐานในการคิดหรือตัดสินใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะประมาณนี้นะต่อไปครับข้อ5คืออะไรครับเชื่อมโยงความคิดคือสร้างการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลที่เราเนี่ยได้อ่านความรู้ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาระสำคัญในเนื้อหากับประสบการณ์ส่วนตัวหรือความรู้ก่อนหน้าเช่นถ้าเราอย่างครูเนี่ยสมมติถ้าครูอ่านเรื่องสุริยุปราคาและคุณครูมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายไหมนักเรียนง่ายแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้เรานั้นหาความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนั้นเนี่ยต่อไปข้อ6ครับ
1: สร้างสรรค
0: ์และใช้ความคิดเขาบอกว่าใช้การอ่านและจับใจความสำคัญเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่หรือการแสดงความคิดเห็นที่มีค่าต่อผู้อื่นประเด็นนี้ก็คือเป็นการพูดในเชิงสร้างสรรค์นักเรียนคิดว่าการพูดเชิงสร้างสรรค์สำคัญไหมแบบไหนที่เรียกว่าพูดไม่สร้างสรรค์พูดคำหยาบพูดอคตินี่ใช่ไหมพูดเพื่อโจมตีนี่ถือว่าสร้างสรรค์ไหม ไม่สร้างสรรค์ฉะนั้นเราควรพูดอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้อะไรครับสถานการณ์นั้นดูน่าฟังดูน่าติดตามแล้วก็เกิดอะไรครับการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับต่อไปครับข้อ7คืออะไรครับและวิเคราะห์ตนเองทีนี้ครับขั้นตอนนี้พอเราหาสารได้แล้วเนี่ยเราลองวิจารณ์ก็คือลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยหาประเด็นได้ครบไหมและเราต้องพัฒนาในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างไรต่อบ้างฉะนั้นการวิจารณ์ตนเองจำได้ไหมเหมือนตอนที่คุณครูให้ทำบทบาทหน้าที่อ่ะทั้งคนที่พูดแล้วก็คนที่มาอะไรครับคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อนเนี่ยก็คล้ายกันฉะนั้นบางครั้งถ้าเรามีความมั่นใจว่าทักษะแบบนี้เราทำได้แต่พอเวลาเราพูดให้เพื่อนฟังหรือว่าเรามีการเอาข้อมูลที่เราจับใจความสำคัญเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะได้อะไรครับความคิดหรือมุมมองใหม่ๆได้อันนี้จริงไหมจริงอันนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามันทำทักษะนี้อยู่บ่อยๆจะทำให้เรามีความคิดความเข้าใจแล้วก็ทัศนคติที่ดีขึ้นได้นะต่อไปครับมาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้ครับวันนี้ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตามที่สนใจนะจากนั้นให้จับใจความสำคัญและเขียนลงในใบงานเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนแลกเปลี่ยนการสรุปที่ได้เขียนมาเพื่อให้ตรวจคำตอบว่าเพื่อนเข้าใจสิ่งที่สรุปหรือไม่นะครับจากนั้นให้พูดนำเสนอใจความสำคัญจากสิ่งที่ได้ไปสืบค้นครับอ่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งในช่วงนี้นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ปฏิบัติกิจกรรมใบงานนี้ให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวในอีกครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันช่วงนี้ก็ลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้พานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทำใบงานในเรื่องของทักษะการอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของใบงานแล้วก็ใบความรู้ซึ่งอันนี้คือหน้าตาของใบความรู้ก่อนเนาะใบความรู้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นการให้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญแล้วก็มีใบงานครับวันนี้ขออนุญาตค้างภาพไว้ที่หน้าใบงานก่อนครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าวันนี้ใบงานของเรามีกี่ข้อ
1: 4
0: มีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อที่1ครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอไปก่อนเลยทั้งห้องต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแนวคำตอบของเราเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเด็กห้องต้นทางหรือไม่นะครับข้อแรกครับจงอธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเป็นคนตอบครับเชิญครับ
2: ข้อ1 นะคะจะตัดออกไปไม่ได้ค่ะถ้าตัดออกไปจะทำให้เนื้อความเปลี่ยนแปลงค่ะข้อ2ผู้อ่านจะต้องมีสมาธิในการอ่านค่ะข้อ3มีจุดมุ่งหมายค่ะมีจุดมุ่งหมายชัดเจนข้อ4ทำความเข้าใจค่ะข้อ5นำมาเรียงสั้นๆให้เข้าใจค่ะ
0: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับคุณครูขอสรุปสั้นๆว่าเพื่อนบอกเราว่า1ใจความสำคัญตัดได้ไหมใจความสำคัญตัดได้ไหมตัดไม่ได้ถ้าตัดเกิดอะไรขึ้นความนั้นเสียหรือผิดทันทีแล้วก็ต้องมีการพิจารณาก่อนจึงจะสามารถเขียนออกมาเป็นใจความสำคัญนั้นได้อันนี้ก็คือเพื่อนได้ตอบเป็นลักษณะของขั้นตอนนะครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้ามีคำตอบใดๆเพิ่มเติมนะครับคุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับอ่านบทความแล้วหาใจความสำคัญครูขออนุญาตอ่านบทความเพื่อเป็นตัวอย่างให้ทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับดังได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีได้นั้นต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆในการฝึกนิสัยการฟังที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำของชาติในอนาคตครูไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการฟังไปควรระลึกไว้เสมอว่าการฟังมีความสำคัญเท่าๆกับการพูดการอ่านและการเขียนถ้าผู้ฟังรู้จักฟังแล้วการฟังก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าผู้ฟังไม่รู้จักการฟังผู้ฟังก็จะไม่ได้รับผลอะไรเลยแต่ในทางตรงกันข้ามบางครั้งก็อาจจะมีโทษอันร้ายแรงเกิดขึ้นอีกด้วยคำถามถามว่าใจความสำคัญนั้นคือขอเชิญตัวแทนข้อนี้เป็นผู้ตอบครับเชิญครับ
3: ใจความสำคัญคือการที่เป็นผู้ฟังที่ดีนั้นจะต้องมีการฝึกฝนจนเรียนรู้ฉะนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่น
0: โอเคครับประมาณนี้ครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยครับเพื่อนเนี่ยให้คำตอบว่าการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีจะต้องมีการฝึกจนเกิดการเรียนรู้ครูเป็นผู้ที่มีโอกาสดีครูจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นคำตอบมีความใกล้เคียงนะก็ประมาณนี้กลุ่มอื่นๆครับมีใครที่ทำข้อนี้ไปแล้วบ้างมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับปลายทางมีคำตอบที่ใกล้กันหรือไม่นะครับใกล้กันไหมปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับบทความนี้พูดอะไรพูดเรื่องอะไรทักษะของการฟังแล้วก็การหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของทักษะของการฟังนะใจความสำคัญก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการฟังนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับอ่านบทความแล้วหาใจความสำคัญปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันถูกพ่อค้าปลาตู้ทำลายโดยวิธีการฉีดพ่นยาสลบไปตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทำให้ปะการังตายไปด้วยเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลายปะการังเปรียบเสมือนหม้อข้าวของชาวประมงการทำลายปะการังจึงเท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวของชาวประมงจำนวนมากใจความสำคัญคืออะไรครับเดี๋ยวให้กลุ่มนี้เป็นผู้ตอบครับเชิญครับ
4: ปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กแต่ปัจจุบันพ่อค้า
1: ปลาตู้ทำลายโดยใช้วิธีฉีดพ่นยาสลบตามคอปะการังเพื่อจับปลาสีสวยๆไปขายมีผลทำให้ปะการังตายไปด้วยเมื่อปะการังตายปลาเล็กปลาน้อยซึ่งเป็นอาหารของปลาใหญ่ก็ถูกทำลาย
0: อ่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ด้วยครับจริงๆจะบอกข้อนี้ว่าเพื่อนเนี่ยหาใจความได้ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วใจความสำคัญเนี่ยคือตรงนี้ครับนักเรียนปะการังเป็นแหล่งพักพิงของปลาตัวเล็กส่วนที่เหลือเป็นการขยายความเพื่อมาส่งให้ใจความหลักนั้นชัดเจนขึ้นเพื่อนผิดไหมเพื่อนไม่ผิดแต่ว่าอันนี้คุณครูไกด์ไลน์ให้นะบอกให้ว่าลักษณะของการหาใจความสำคัญเป็นแบบนี้นะครับข้อสุดท้ายครับกลุ่มตรงกลางครับการ

0: านจับใจความสำคัญมีประโยชน์อย่างไรแล้วการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตควรมีวิธีคัดกรองอย่างไรบ้างเชิญกลุ่มนี้เป็นตัวแทนตอบครับ
1: ทำให้เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วและจดจำเนื้อหาสำคัญได้อย่างแม่นยำแต่การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตควรคัดกรองจากผู้เขียนและแหล่งอ้างอิงว่าตรงกับจุดมุ่งหมายของเราหรือไม่
0: นะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปว่าถ้าเรามีทักษะในการเลือกหรือว่าสืบค้นที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ทำไมครับข้อมูลนั้นทำไมถูกต้องชัดเจนไหมชัดเจนนะครับอ่ะวันนี้ครับอยากจะให้อีก2กลุ่มที่เหลือช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำทักษะใดครับตอบได้เลยลูกเราทำอะไรครับ
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการอ่านจับใจความค่ะ
0: เป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญใช่ไหมครับนักเรียนครับกลุ่มสุดท้ายครับการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมีประโยชน์กับตัวนักเรียนไหม
3: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างครับ
3: การอ่านจับใจความทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนทุกๆกลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากๆก็อย่างที่เพื่อนๆบอกไปว่าถ้าเราอ่านบ่อยๆก็จะทำให้เรานั้นสามารถอ่านจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็คือได้เป็นการเรียนรู้เรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะครับเราต้องมีการอ่านก่อนแล้วก็จับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นขั้นสรุปแล้วนะครับนักเรียนครับช่วยกันข้อนี้ครับการอ่านจับใจความให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรให้ประโยชน์ไหมประเด็นแรกให้ไหมให้เพราะเราได้ฝึกอะไรทักษะของการทำอะไรอ่านแบบอ่านเลยไหมเราได้จับใจความเพื่อรู้ว่าสารนั้นเป็นอย่างไรพอเราแม่นยำแล้วก็จะทำให้การอ่านเรื่องยาวๆนั้นเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเจตนาของสารนั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้มีคำนี้ครับเป็นคำค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งคำใดคำหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกต้องคือฝั่งสีเขียวและฝั่งสีม่วงนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับต้นทางปลายทาง
4: อุสนะร
0: ั
4: ศม
0: ีแล้วอุสนะรัศมีไหนล่ะที่เป็นอุสนะรัศมีที่ถูกต้องฝั่งสีเขียวหรือฝั่งสีม่วงช่วยกันยกนะครับต้นทางและปลายทางถ้าคิดว่าสีเขียวถูกต้องยกมือยกเลยครับไม่เป็นไรครับปลายทางเขายังไงลูกสีเขียวเหมือนกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณ10เสียงเอามือลงครับสีม่วงยกมือโอ้วันนี้น่าจะมากกว่าสีเขียวนิดหน่อยนะครับเอามือลงครับและอุสนะรัศมีที่ถูกต้องก็จะเขียนแบบนี้ครับอุสนะรัศมีเป็นคำวิเศษแปลว่ามีรัศมีร้อนหมายถึงพระอาทิตย์คู่กับคำว่าศีตละรัศมีแปลว่ารัศมีเย็นก็คือพระจันทร์นั่นเองครับอันนี้คือหน้าตาของคำว่าอุสนะรัศมีนั่นเองนะครับในครั้งต่อไปจะเป็นการศึกษาเรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2 สิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่2ครับสำหรับในวันนี้ทักษะของการอ่านจับใจความก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอฝากเรื่องราวดีๆแล้วก็เนื้อหาดีๆนี้ไว้ไปศึกษาและในชั่วโมงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่นะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for ก็คือหรือบางที for what แต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนี่นะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับ so wait for me wait for her I will wait for youat the bus stop I'll wait for you at the bus stop เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดนึงเนี่ยนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับ so อย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น toward verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นะ

มานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมก็คือ compensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l d นะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แม่นะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ who did you vote for who did you vote for คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะฮะภาพยนตร์เรื่องนึงที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับก็จะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาซานติ้งตองนะฮะก็จะร้องอย่างนี้ครับ George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนถาวรมาและเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะยิวบุ้มและทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋านี่นะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นศิลปะของโจรอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาก็จะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days ใช่ไหมครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทารุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kidsNot suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ย

ต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับไม่ถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam book read exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือจะใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับLook for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ What are you looking for ไม่ใช่ What you find What are you looking for หาอะไรอยู่ I'm looking for my car ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าดิทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่าI'm looking for a husband ฉันกำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะครับช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straightforward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straightforward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเรานะครับ Thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ Thank you for coming ขอบคุณที่มา Thank you for helping me Thank you for teaching me อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับ2คำ Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ Sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง Sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างอะไรครับ Feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite English นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for you แต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephants ต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย2 S เลย C คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ

from time to time from time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆในคำที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ from time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราวก็ from time to time นี่เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือ from now onจากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มานะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮะต่อไปนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกข์ทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกข์ทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I resigned I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันแหละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปนี่นะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ Scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ So start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์เพราะ scratch เนี่ยก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นสแลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ You will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะฮะแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5 from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือ from จุดๆ to จุดๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is open from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she

took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she took my money from me she took my money from me ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully b u l l y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนท์กับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนท์กับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giant likes to take Nobita's toys from himGiant likes to take Nobita's toys from him. ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้เนี่ยนะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วนะครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have and how to use that. So it's for everybody.

0: เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R can to read อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่าักอ่านว่าแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง แฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปกูดบายแปลว่าอะไรกูดบายฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะSit down, มั่ง Sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle โอ้แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวละผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลมmake a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะโดนอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามที่เจอEveryone. Okay. เดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6Open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอา เอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AN ANA ออกเสียงแอ N ออกเสียงอึนนเอเอึนเออึนแอึนแอแอนใช่มั้ย AN ใส่เมอเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เมอเอ็มไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาอ่า ผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Crossed. Crossed. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวๆไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threehospital ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two threeStadium. One, two, three.
1: Stadium.
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านone two three เร็ว one two three ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหม one two three one two

0: ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ One two threeOkay, restaurant.
1: Restaurant.
0: Restaurant. Okay. ต่อไปผู้ชาย One, two, three. ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าOne, two, threeพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three มิวเซียมผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 Very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย
1: Supermarket
0: โอ้1 2 3
1: Supermarket
0: ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก Police station Very good ต่อไปผู้ชายค่ะ One two three Bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ Bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three
1: library
0: very good ต่อไป bus อะไร bus station
1: bus station
0: ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะVery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very good one two three one two three ต่อไปโอเค very good very good very good เมื่อกี้

เมื่อกี้ในที่ทิเชอร์เซ็นให้อ่ะทิเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิเชอร์เซ็นแล้วทิเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิ

0: ทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่าพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาล่าThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ
2: Bye
0: bye. ทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye bye, sha la la la. Bye bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Li Ke. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่ลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลง

0: องลิเกเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
2: Yes สมัครงานกันเลย
1: แต่ที่จะแก้ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
1: โอเคขอบคุณมากครับ
2: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
3: Hello พี่เช
1: ฟ Hi สวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีจูเบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก It was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
3: Thank you ครับ
1: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีจูเบกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
3: สบายมากเลยครับ
1: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
3: Very good ครับ
1: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะเป็นก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
3: ได้ครับ
1: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
3: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
1: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
3: since I was 2
1: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
3: a
1: ลิเก
3: actor
1: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
3: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
1: ใครสอนหนูร้องลิเก
3: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชร
1: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
3: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
1: คำว่าทหาร
3: ทหาร
1: soldier แล้วพูดยาวนิดนึง I am
3: soldier
1: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
3: ครับ
1: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า
3: Artist
1: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ Actor นักแสดงหญิง Actress Nokia
3: ครับ
1: How many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
3: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
1: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
3: พระเอก
1: ครับ
3: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
1: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเจอร์เกรกรับบทครับ
3: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
1: โอเคตัวตลกคือโจ๊กเกอร์ถูกต้องครับทีเจอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับ
3: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดใกล
1: ้โอ้โหชอบมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
3: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเจอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
3: ได้ครับ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
3: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
3: สักหน่อย
1: สักหน่อย
3: ครับถึงสิ

0: งจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
1: มาฟัง
0: ผมร้อง
1: ผมร้องสัก
0: หน่อย
1: สักหน่อย
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: ครับที่ไปที่แ
1: บ
0: บถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: จะไม่
1: จะไม่อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
1: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
0: I have a gift
1: หรือไม่ก็ I have a talent
0: I have a talent
1: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับ
1: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์เนี่ยนะ
2: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
2: แต่ทีเนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษเออ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: put on
1: makeup
0: makeup
1: แล้วน้องแต่งหน้าเป
2: ็นแต่งให้ให้ทีเชอร์
1: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับโอเคเดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeupน้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งนี้ขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
0: face
1: คิ้วคือ eyebrow
0: eyebrow
1: จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: mouth ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: put on
1: lipstick
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
0: put on powder
1: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
0: blush
1: ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: เก่งมากสีน้ำตาลBrown
0: Brown
1: สีดำ
0: Black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว White
0: White
1: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เกียร์ว่าเฮ้ยคุณพ่อเกียร์แต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าทีเชอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีชก็ว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได้
1: โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอ
1: หล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม
2: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไปไม่ต้องขำมากอันนี้เราจะลงไฮไล
0: ท์แค่นั้นแต่งงานที่เจ้า
2: คุณนะเกียแต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
2: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามหลับนะ
1: แล้วตอนนี้กำลัง

0: ทำอะไรครับคุณ
1: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
1: นะห้ามลืมนะชิชครับเสร็จแล้ว
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: เลย
2: ขอบคุณมากครับ
3: ว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
4: หล่อครับทีเ
3: จสอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
4: handsome
3: สวยก็ beautiful
4: beautiful
3: น่ารัก so cute
4: น่ารัก so cute
3: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
4: ใช
3: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: Teacher Greg My name is สอนงามเล็กแล้ว
1: My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่าทีนี้ที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: โอ้วันนี้ทีนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: นะครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ใช่ค่ะเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนรักเดชลาบทีมงานของพระเอกซูเปอร์สามเพศปริญญามาทองคำสอนดาบดังเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: ดึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลนู่นผมก็ร้องกันไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเงินกองนะครับ

0: ขอบคุณทุกท่านที่ครับปรบมือ
1: ลำเข้าสวยๆลำลำชวน
0: ขอบคุณจากรายการไลฟ์แอนด์เจอร์นี่คลิปสตอเบอรี่ช่อง AMTV
2: ทิชเชอร์ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
3: โอ้โหตอนแรกทิชเชอร์ก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
2: ทิชเชอร์รู้ไหมครับว่าทิชเชอร์วันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
3: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทิชเชอร์จะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
2: ได้ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
3: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
2: Alike
3: Actor
2: And I
3: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
2: I am Alike Actor As I am a gift
3: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
2: หล
3: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
2: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
3: ขึ้นบนเวที
2: ไปครับไปครับ
3: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ดึงคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือผ่อนสวรรค์นั่นเองครับ

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์อัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้า

0: แล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了士力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think about what are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them.Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphone has a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's condition over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria.Right? Because we infect the mosquitoes, and the mosquitoes infect us. So what can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much, and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination.Our colleagues in the Faculty of Tropical Medicine and particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Dak Province. And they wanted to have a way to track people's movements so we could start to understand how is that related to malaria infection.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage มั้ยในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิโทเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2ไหลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับ พอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลง

0: นี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: พัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งอะไรทีวีก็มีทำด้วยนะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับ หยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: ครับ
2: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆมาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราอะตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
2: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์มว่าไอเดียเนี้ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
2: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
2: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
2: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
2: ้
0: ครับ
2: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
2: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผม

0: อยากให้มองตรงนี้ก่อนเรื่องว่างานที่งานออส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่อนนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู่นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล์ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ขายอ่ะครับเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขาเป็นตัวเขาคนเดียวคอนเทนต์แบบที่ดีที่ปังเลยจะถ
0: ึงครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี่ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกนอไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆโผล่เข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขเรามีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเออคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดนี่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะฮะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะฮะนี่คือคีย์เลยนะฮะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมา นี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมาก ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
0: ได
1: ้ร่วมงานกันอีกนะ
0: ได้ครับ
1: หวัง

0: วันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมุตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้อง

0: มมุติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
1: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุข

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของสองคำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะ

ีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกี

ลาผ่านผลดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบบไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fireในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่ขับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street โดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ the voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้ว
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired 2พยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือที่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า G R A B ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินแกรบเนี่ยนะครับใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
3: what would you like to order
5: I want a pizza.
3: Oh, เขาจะกินพิซซ่า What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
3: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: พี่ถ้าเราเสียงสั้นๆ ชิดเนี่ยจะแปลอุจจาระนะครับ cheese ชอช้างสลีสอเสือ cheese would you like extra cheese
3: oh would you like extra cheese
5: pepperoni extra cheese thin crust okay
3: okay crust
4: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง
3: pepperoni
4: เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have a large or regular
3: regular regular
4: regular คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
3: oh we have both sizes
5: so I'll take a large then
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
3: ่ we have special offer buy one get one free
5: Okay, I'll take regular then.
3: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
3: ์ Okay, sir. What is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
3: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates. Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
3: Okay, I will deliver it to you within 30 minutes.
4: ดี
3: ไปละ
4: ครับ
3: Sir, your pizza.
5: Hello. You're too late.
3: เพราะส่งพิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงก็คือต้องทราบภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
3: พูดไงครับ
4: sorry to keep you waiting
3: sorry to keep you waiting
5: so how much does it cost
3: buy one get one freespecial offer for you
5: okay
3: 350 baht
5: okay here you go
3: right.
5: thank you all right
3: oh ho แบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
5: what small money
3: what?
6: small bank
5: what small bank
3: พี่ small notes
6: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
3: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
6: ่
3: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
6: ้
3: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
6: อ๋อเหรอครับ
3: เข้าใจไหมคร
6: ับ sir do you have any small note
5: I'm sorry but I don't
6: have some change
3: พี่จะพูดอะไรอ่ะ
6: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
3: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอกว่า I don't have any change
6: I don't have any change
5: well I'm sorry I don't have any change either
3: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพ
6: ี
3: ่เออ
6: จะทำไงล่ะครับ
3: เอาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
6: I have to go find some change
3: โอเค
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า True ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
2: น้องๆคะมารู้จักคำว่า True กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
0: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
2: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
2: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
0: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพิเดชกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
7: The evening before attacking Chantaburi
8: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
7: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
8: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
7: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
8: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
7: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
8: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
9: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
10: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
9: He has enough manpower and resources to build himself an armyAnd a navy to regain Siam's lost sovereignty.
10: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
9: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
10: ง่ายกว่าเยอะ
9: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
10: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
9: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
10: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
3: ถูกต้องครับ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่
11: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มา
11: นานพอสมควรแล้วนะ
12: ครับผม
11: นะถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
12: ครับได้ครับได้ครับ
11: ขอบคุณ
12: เชิญแล้วครับ
11: เชิญเลยครับ
12: อู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
13: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
14: So these are the basic tools needed in order to build battleships
15: โอ้เรือเป็นเครื่องมือแบบเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
11: แล้วเขาต่อกันยังไงมีเล็ก
13: เอาไม้มาเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
14: so that's 100 battleships within 3 months
15: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
11: ซ้อมยังไงเหรอ
15: เนี่ย a drill
11: โตเดลนี่มันแปลว่าสว่างโตไอ้ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
13: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบใส่ไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
11: อ๋อใช่ใช่วัดดาวเส้นใช่ไหม
13: ครับ
11: alright so we got drills and your building equipment and all
13: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได
14: ้ Do you still have the original ships back then
15: เรือที่ยังอยู่หรือยังมีไหมคร
11: ับแบบดั้งเดิมเลย
13: ยังมีครับยังมี
11: มาดูได้ไหมพี
13: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
11: โอ้โหใช่เลย
13: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
11: Chinese vessel บ้านนี้
16: yeah, Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
11: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุมานี้อ้าวแล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
13: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็ okay. เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
14: Back in the old days, this used to be a canal.
15: Local people, they put up walls around it. เอาดินไปถมทำกำแพงกั้นไว
11: ้ วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
14: ครับ And if you guys want to come to this shipyard museum
15: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
14: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
15: ครับผม
14: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
15: มาเจอพี่เล็กเขาได้
14: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
17: อยู่ประจำครับผม
14: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
18: สวัสดีครับ
19: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีคะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง two หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า too นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough
2: TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างคำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent ค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมากI haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น

0: The letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it.
1: ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะ
2: แทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
0: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะ
2: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
3: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
5: รถไฟฟ้า
4: ค่ะ
5: 100%
4: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
5: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
4: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70 เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70 เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ค่ะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำค่ะทั้ง2 ล้อค่ะ
5: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
4: ใช่
5: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
4: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
5: เรือ
4: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบชั้น
6: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
5: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
4: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
5: uh-huh. อ
4: ยู่ทุกปีเลยนะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะ
5: huh?
4: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
5: แล้วเรื่องการชาร์จ
4: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
5: ่
4: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90 กิโลต่อการชาร์จ1 ครั้ง
5: 90 โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
4: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
6: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
4: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
6: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
5: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
4: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1 ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166 กิโลชาร์จ1 ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12 หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23 สตางค์
5: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
4: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2 บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1 บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
5: โอ้4 เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
4: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะ ก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดู

0: แอมคำว่า8แอมผมไม่เข้าใจว่ามันแอมมันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมยังไงครับผม
1: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
0: ะ
1: หม้อสุกี
0: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอม
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
0: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
1: นี่คือปลั๊กปกติเลย
0: นี่คือปลั๊ก
1: ใช
0: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
1: อะแดปเตอร์
0: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
1: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
0: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
0: มีหัวเสียบอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะอันนี้เป็น
0: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหมไม
1: ่ปลอดภัยค่ะ
0: ไม่มีการ
1: ไม่มีค่ะค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
0: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
1: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
0: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
1: เสียบแค่นี้ค่ะ
0: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
0: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วดิ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร
0: ์แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟ
2: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
3: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
2: คำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า to แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: To ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
2: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
3: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักรmanufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: multiple traumas or infection can destroy the stem cells, and these can cause the corneal neovascularizations, the eyes become redness, the neovascularization comes in, the cornea turns scar or white instead of black eyes, and the patients can become blind.
1: เริ่มต้นก็คือมีอาการมัวในตาข้างขวาหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระจกตาบวม
2: ทำงานโรงงานนะย้อมผ้าก็ใช้สารเคมีพอดีไปเทตัวนี้แล้วมันกระเด็นกระจกมาเข้าตาก็เลยมองไม่เห็น
3: ทีแรกมันเป็นก้อนเนื้อนะคะสีขาวๆขุ่นๆแล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปที่แรกมันเกิดตรงหัวตาก่อนพอไปถึงตาดำปุ๊บมันก็กระจายปิดตาดำไปเลยค่ะเดินทางต่างระดับก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะล้มทุกค่ะเป็นทุกค่ะ
0: The idea of this project is about cultivated stem cell to grow. Take only the very small limbal tissues from the eyes, like a 2x2 millimeters, and cultivated it in the lab on the amniotic membranes, and in by 2 or 3 weeks, it can grow for 3x3 centimeters, that large enough to cover the whole cornea and adjacent area. So by this technique, we can use the contralateral normal eyes, or in the patients that have bilateral disease, we can use the limbal tissues from the direct relative eyes, like the son and the fathers or the brothers. They have a DNA, some DNA similar. The techniques, we use the oral mucosa to grow instead of limbal tissue. For the third techniques that we just recently done in 2014, that's we take a very small limbal tissue again, like 2x2 millimeters. We cut it in a small piece, 2x2 millimeters, cut it to 20 to 30 pieces and transplant it back for the whole surface of the cornea and let it grow. By 2 or 3 weeks, the limbal cells can grow to cover the whole corneal surface. So that's called SLED.
4: We are at Green Room Facility at Faculty of Medicine, Shiraz Hospital. It's for cultivation of limbal stem cell and oral mucosal epithelium. We culture the cell on the human amniotic membrane. We use the media that without the feeder cells and without the animal products. So we guarantee that it's safe and have the high efficacy for treatment of the patient.
1: ไม่คิดว่าจะได้มองเห็นอีกครั้งนะครับ
2: แต่พอมาทำได้ดีขึ้นก็โอ้ดีใจ
3: ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์พินนะคะ
1: ขอบคุณทางทีมแพทย์นะครับขอบคุณอาจารย์หมอขอบคุณโรงพยาบาลและขอบคุณทุกคนที่คอยดูแลผมทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือมองเห็นได้สะดวกนะครับดำเนินชีวิตได้สบายมากขึ้น
0: We have planned to distribute our knowledge to many corneal specialists all over Thailand and also include the ASEAN countries in this August in Shiraz Hospital. Not only that, in the cultivated system,We plan to make the Shiraz like a center of the cultivations. Cornea specialists can take the oral mucosa or limbal stem cell and send it to our labs, and we grow and cultivate the cells. And so after that, we can send it back to the place that they live in other hospitals all over the countries.So they can do it by themselves. It means that in many hospitals all over Thailand can help the patients. The patient don't have to traveling a long way to go to come to Shiraz Hospital. They can stay at home. And the doctors at that

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2559ค่ะจากแผนที่อากาศวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะมาดูกันที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันบริเวณภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ตค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับในช่วงวันที่28ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
3: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
3: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักมะขีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย
3: ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวอนจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
6: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
6: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
7: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำ

0: ้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: โอ้โหจังจังไปเลยนะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
3: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยกันแล้วเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
3: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
4: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: 每年的岁月中旋是泰国新年的开始，恰逢宋干节这一传统，这一美丽的泰国节

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
4: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
5: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
4: ัน
5: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
3: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德伦理并尊重传授技艺的师傅
6: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
7: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed.

0: 更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมเราก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์

0: ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
1: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวลาซันญ่าเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: วผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้ยังลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเผื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างนึงก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปดก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เน

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
0: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
0: ่
1: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและ

0: มะเร็งเต้านมครับ
1: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
0: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
1: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะ
0: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
1: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
0: ครับใช่ครับ
1: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
0: เป็นมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวัง
1: โอ้
0: ครับ
1: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
0: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่โอ้อันนี้คือลำไส้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
0: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
1: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้นเนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
1: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือ เนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เน
1: ื้อ
0: วัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
1: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่ไหมคะมีปากมดลูกแล้วก็มะเร็งตับอ่ะแล้ววันที่มะเร็งเต้านม
0: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
1: ทำไมอะคะ
0: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันเนี้ยมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
1: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
0: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะ
0: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมสอนทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
1: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
0: ครับ
1: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายนะคะแล้วนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเลิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้โอ้อันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
0: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
0: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้

0: สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
0: ครับผมก็
1: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
0: ครับ
1: ยังไงคะคุณหมอคะ
0: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
1: ค่ะแล้วอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
0: ้ครับ
1: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันด้วยไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
0: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
1: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย
0: ่
1: างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
0: ั
1: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
0: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
1: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
0: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
1: ้นะ
0: ดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
0: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
1: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
0: ู
1: บบุหรี
0: ่ครับ
1: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
0: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
1: เออทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
0: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
1: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
0: ถูก
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
0: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมุติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะแล้วลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
1: ่
0: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
0: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเสร็จแล้วคนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้ววิธีสังเกตอาการนะคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้
0: ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากมะเร็งตับก่อนครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลือง ก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์

0: มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
1: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
0: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
1: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
0: ใช่ครับต่อมา
1: ลำไส้ใหญ่ละทวาร
0: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
1: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
0: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือมันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
1: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
0: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
1: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
0: มีครับมันจะปวดหายมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาน
1: ะมันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
0: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
1: ม
0: ีครับในบางราย
1: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
0: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
0: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
0: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
1: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: อันนี้
1: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นขายอย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
0: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในช่วงที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
1: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
1: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
1: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
0: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
1: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
0: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
1: ้
0: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะแล้ว
1: ค่ะทั้งทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
0: 4ระยะครับ
1: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
0: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็คือ
1: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
0: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็น

0: ระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
1: ับค่ะอันนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
0: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
1: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเลย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่าม ีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
0: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
1: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
0: ครับผม
1: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
0: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
1: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟคของคีโม
0: ครับผม
1: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
0: เรดิโอเทอราปีครับ
1: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟคเหมือนกันไหมคะ
0: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟคอยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
1: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
0: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
1: ้
0: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
1: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
0: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้เลยอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่าคุณรักษาไม่หายแล้วล่ะบางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับ
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็ง

0: ทางไหมคะ
1: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
0: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปไหมคะ
1: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
0: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับใช่ครับเพราะว่า
0: เอาทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
1: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
0: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริง
1: ๆมั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
1: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
0: ๆ
1: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
0: เขา
1: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริง เพราะว่าแบบ
0: แต่คือว่าตรอมใจตาย
1: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
0: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
1: ถูกครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
1: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชตกรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together Season 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับของวีคที่2อยู่กับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรามา stretching พักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรก2เนี่ยเราจะมานั่งพูดคุยตอบข้อสงสัยต่างๆที่ทุกคนมีนะครับ
1: ครับ
0: โอเคงั้นเรามาเริ่ม stretching กันเลยดีกว่าครับอยู่ที่พื้นกันก่อนครับ
2: ปึ๊บแบบนี้ก่อนแล้วก้าวขาขึ้นมาท่าสไปเดอร์ครับวางเข่าไว้ครับไม่ต้องยกขึ้นอันนี้แบบสบายลงมาหน่อยค่อยๆลงไปแล้วก็เปิดขึ้นครับ2 3 8ทีครับ
0: 4
2: 5
0: 6 7
2: และ8
0: สลับข้างครับ
2: ก้าวขึ้นมาค่อยๆลงเปิดตัวขึ้นครับ1 2 3 4 5 6 7และ8เราจะค่อยๆเข้า Pigeon Pose ครับเอาเท้าขวาขึ้นไปอยู่ใกล้ๆมือซ้ายวางลงทิ้งตัวลงไปข้างล่างค่อยๆโน้มตัวลงครับทิ้งลงผ่อนคลายรู้สึกยืดไปที่สะโพกฝั่งขวาที่พับอยู่จะค้างอยู่ตรงนี้วีคที่ผ่านมาจะหนักหน่อยวันนี้พายืดเยอะหน่อยครับ3 2 1อีกข้างครับจับเข้าไฮแพลงค์และเอามือเอาเท้าขึ้นมาใกล้ๆมือครับค่อยๆทิ้งตัวลงกดสะโพกให้ขนานอยู่กับพื้นจะค่อมอยู่เหนือบริเวณนี้รู้สึกยืดสะโพกฝั่งที่พับอยู่นะครับสาม สอง หนึ่งกลับเข้าไฮแพลงค์ครับและถอยสะโพกขึ้นด้านบนเข้าดาวด็อกค่อยๆกดส้นเท้าลงไปที่พื้นสลับกันวอล์กเดอะด็อกยืดน่องยืดแฮมสตริง3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ค่อยๆไต่กลับมาครับโอเคค้างอยู่ตรงนี้แป๊บนึงยืดแฮมสตริงค้างไว้ครับนี่พายืดค้างไว้3 2 1โอเคเดี๋ยวเรามาที่มูฟเมนต์กันบ้างก้าวขาออกไปกว้างๆครับเราจะทำคล้ายๆไซด์ลังลงพร้อมกับบิด
1: ครับ
0: แต่เพราะฉะนั้นมันจะเป็น2ท่ารวมกันไซด์ลังลงและบิดมองโอเค1 2 12ทีครับไซด์ลังลงบิดทวิสต์มองเพดาน3 4 5หายใจเข้าหายใจออก6 7 89 10 11และ12เดี๋ยวเรากลับมาที่ All 4เรา Activate ท้องบ้างให้ท้องได้กระตุ้นมันทำงานเบาๆพอทำท่า Bird Dog นะครับ20ทีแตะและเหยียดออก1สลับ2 3สี่ห้าหก

0: dropped it. Bad. Gow. Sip. Sip it. Sip song. Sip. Sip see.ตัวพยายามขนานกับพื้นไว้เหยียดออกสุดตรงตัวไม่เอียงไปมาเกรงท้องดีๆโอเคให้พักกลับมาที่ชายโพสนิดนึงเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งท่าที่เป็นคล้ายๆ work out รู้สึกยืดแขนออกไปกางเข่าออกทิ้งตัวลงไปได้2 1กลับเข้าไฮแพลงเราจะทำท่า Mountain Climber สัก20ทีนะครับให้ได้เหนื่อยนิดนึงใช้กล้ามท้องหน่อย Mountain Climber คือดึงเข่าขึ้นมาตัวแบบนี้20กดสะโพกให้เป็นเส้นตรงไว
1: ้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคต่อมากางออกมาอยู่ท่าเล็กลังเราจะยืดฮิปเฟล็กเซอร์นะครับเมื่อกี้Mountain Climberอาจจะโดนบ้างเปิดตัวยืดถอยกลับมา1 2 3 4 5 6 7และ8ครับโอเคสลับข้างครับตื่นดันสะโพกไปข้างหน้าถอยไปข้างหลัง1 2 3 4 5และ8ลุกขึ้นยืนครับยืดช่วงบนกันบ้างวอร์มๆนะครับหมุนหัวไหล่กว้างๆไปข้างหลัง10ทีครับ3 4 5 6 7 8 9 10ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 79 10โอเคยืดแขนมาด้านหน้าดึงเข้ามาครับรู้สึกยืดผ่อนคลายไหล่หลัง3 2 1อีกข้างนึงครับแผ่นดึงเข้ามา3 2 1ออกมาไตรเซ็ปครับดึง3 2 1อีกข้างนึงครับ3 2 1ด้านหลังบ้างครับเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้าโกงหลังยืดหลัง3 2 1ดึงประสานมือไว้ด้านหลังมีคนดึงไปด้านพร้อมกับลองดันแขนขึ้นมาข้างบนยืดอกและไหล่ด้านหน้า3 2 1มาสุดท้ายจบที่คอครับเดี๋ยวขอเป็นแบบวอร์มมันก่อนเอาออกแรงดันลงพร้อมกับต้านขึ้นมาต้านกันเบาๆ3 2 1อีกมุมนึงครับดันขึ้นพร้อมกับกดลงต้านกันเบาๆเราจะดันแถวกระดูกนะครับไม่ได้เข้ามาที่ตรงนี้จะไปโดนเส้นเลือด

0: สองหนึ่งทีนี้ยืดครับวางขาวางกดไหล่ลงดึงไปข้างๆสามสองหนึ่งอีกด้านหนึ่งครับสองหนึ่งอีกหนึ่งมุมครับหันเข้ารักแร้แล้วดึงเข้าเบาๆสามสองหนึ่งหันปุ๊บดึงสองหนึ่งโอเคนี่จะเป็นการ stretching แล้วก็ได้บริหารนิดๆหน่อยๆ
1: ใช่ครับซึมซึม
0: ซึมซึม
1: ครับเหงื่อซึมหน่อยครับ
0: โอเคครับแล้วไปเจอกันในเบรกหน้านะครับจากที่เราออกกำลังกายกันมาแล้วในวีคที่2
1: ครับ
0: วีคที่2ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการออกที่เป็นแบบ lower upper แล้วก็ core muscle
1: ครับ
0: ก็จะเหมาะกับคนกับทุกคนนะครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งกล้ามเนื้อข้างล่างกับข้างบนแล้วก็แกนกล้ามบางตัวสลับกันไปจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าปวดอยู่เนี่ยจริงๆไม่ควรที่จะไปซ้ำมันก็จะเป็นการสามารถออกกำลังกายติดต่อทุกวันได้นะแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนกลุ่มกล้ามเนื้อที่โดนไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะมีการสอดแทรก stretching เข้าไปให้ด้วยเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้นครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยปัญหาต่างๆที่เจอ
1: ครับก็สัปดาห์ที่2ที่ทำกันไปก็เหมือนมันหนักขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาการตึงและบาดเจ็บนิดหน่อยครับช่วงมาแรกๆที่เป็นช่วงแบบอัปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่รู้ถูกวิธีไหมผมพยายามเหมือนจะให้ฟื้นเร็วผมก็พักผ่อนด้วยแล้วก็กินวิตามินด้วยแล้วกินเวด้วยอันนี้คือถูกต้องไหมครับ
0: ถูกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการกินอาหารหลักให้ถึงก่อนจะดีที่สุด
1: ค
0: ือจะพยายามแนะนำคนว่าให้กินอาหารหลักให้ถึงก่อนอาหารหลักก็จะกินพวกโปรตีนแป้งผักน้ำอันนี้กินให้ถึงก่อนแล้วถ้าไม่ถึงจริงๆค่อยไปใช้อาหารเสริมมันถึงได้ชื่อว่าอาหารเสริมเข้ามาซึ่งจริงๆในอาหารชีวิตประจำวันเราเนี่ยอาหารหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็เลยจะมีโปรตีนเสริมบ้างวิตามินเสริมบ้างก็จะช่วยได้
1: ช่วยให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับคือการกินอาหารให้ถึงให้เพียงพอเนี่ยจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นครับ
1: แล้วก็มีคำถามครับเช่นเราออกกำลังกายเนี่ยการกินเราควรกินก่อนหรือกินหลังประมาณแบบกี่ชั่วโมงเว้นระยะแบบประมาณไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด
0: โอเคเดี๋ยวแบ่งเป็นคำถามควรกินก่อนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ IF กำลังฮิตคนกำลังทำกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนออกกำลังกายตอนเช้าแล้วทำ IF ด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้กินถามว่าออกได้ไหมออกได้แต่ว่าลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเราก็จะไม่ค่อยมีพลังงานในการออกออกกำลังกายนั้นอ่ะมันก็อาจจะออกหนักมากไม่ได้อย่างเช่นถ้าวิ่งก็คงจะเป็นแค่วิ่งเบาๆอย่างเงี้ยทำได้สบายออกกำลังกายเซอร์กิตที่ไม่หนักมากทำได้แต่ถ้าเกิดเริ่มทำหนักขึ้นมาปุ๊บเราอาจจะทำไม่ไหวโอกาสบาดเจ็บอาจจะมีเพราะฉะนั้นอาจจะลองสังเกตตัวเองถ้าทำอาจจะไปไว้หลังจากกินมื้อแรกก็ได้จะแนะนำอย่างนั้นมากกว่าสำหรับคนที่ไม่ทำ IF แนะนำว่าควรที่จะกินก่อนเล่นแล้วก็ควรกินโดยที่ให้มีเวลาให้อาหารได้ย่อยก็อาจจะสัก 2-3-4 ชั่วโมงแล้วแต่ว่ามื้อนั้นเรากินเยอะขนาดไหนมื้อเล็กมันก็จะย่อยแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงออกกำลังกายได้แล้วเพราะว่าเวลาเราย่อยเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายเราย่อยเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงเพื่อให้มันย่อยใช่ไหมครับแล้วก็ดึงสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทีนี้พอมีทั้งย่อยพอมีทั้งออกกำลังกายเลือดมันไปเลี้ยงทั้งคู่มันก็จะมีอาการหน้ามืดได้ท้องอืดอะไรประมาณนี้ครับมันก็เกิดจากตรงนี้แหละครับ
1: อ๋อผมเคยเป็นเหมือนกันที่แบบกินไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วออกกำลังกายเลยรู้สึกท้องอืดนะครับ
0: มันก็จะมีท้องอืดหรือไม่ก็อาจจะหน้ามืดเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พออะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนก็ลองสังเกตตัวเองดูครับ
1: แล้วถ้าอย่างคนที่ออกกำลังกายช่วงดึกนะครับ4ทุ่มอะไรเงี้ยควรที่จะกินไหมหลังจากออกกำลังกายอะไรเงี้ย
0: โอเคเมื่อกี้คำถามว่าควรกินหลังจากออกกำลังกายไหมควรครับอันนี้ตอบว่าควรกินหลังออกกำลังกายไหมก่อนนะครับคือควรกินเพราะว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บควรที่จะมีอะไรไปซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอทั้งโปรตีนทั้งแป้งทั้งไขมันคือควรให้กินให้ครบ5หมู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดออกตอนดึกเนี่ยควรกินเหมือนกันแต่อาจจะกินเป็นอาหาร

0: เบาๆอย่างเช่นเวย์อย่างเช่นนมไฮโปรตีนหรืออะไรที่เป็นแบบย่อยง่าย
1: ๆดูดซึมได้เร็ว
0: ใช่ดูดซึมได้เร็วย่อยได้ง่ายเพราะว่าถ้ากินใกล้เวลานอนสิ่งที่ตามมาได้คือกรดไหลย้อนครับ
1: เรื่อง
0: สุขภาพเลยจะไม่แนะนำแต่ว่าควรหาอะไรกินหลังออกกำลังกายครับ
1: ครับที่มันแบบซึมดูดซึมได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: ใช่ครับถ้าเป็นคนออกกำลังกายดึกนะครับ
1: ครับผมอย่างคนที่ตื่นตอนเช้าผมเคยได้ยินว่าตื่นตอนเช้าแล้วออกกำลังกายก่อนที่จะกินอะไรนะครับมันจะทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วอันนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ก็มีความถูกแค่นิดเดียวจนไม่ได้แนะนำสักเท่าไหร่เพราะมันจะแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นที่ร่างกายมันจะไปที่คนเคยชอบพูดกันว่าให้ฟาสติ้งแล้วไปออกกำลังกายช่วงฟาสต์ร่างกายจะใช้ไขมันได้เยอะน่าจะเป็นอันนี้ที่ได้ยินบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันมีผลแค่แบบนิดเดียวมากจนไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะถ้าออกกำลังกายช่วงที่ไม่ค่อยมีพลังงานโอกาสที่ร่างกายจะไปดึงเอาแบบกล้ามเนื้อมาบ้างเนี่ยมันมีสูงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่เราสร้างมาอย่างยากเนี่ยมันจะถูกสลายไปได้บ้างใช่1 2เราอาจจะมีแรงออกกำลังกายได้น้อยลงทำให้ความเข้มข้นของการออกกำลังกายนั้นน่ะไม่ได้เยอะเท่ากับการที่เราได้กินอะไรเข้าไป
1: คร
0: ับ มันอยู่ที่จุดประสงค์ของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถออกกำลังกายโดยที่ IF อยู่โอเคก็ทำก็ไม่ต้องกินก็ได้ก็ลองดูตัวเองดูแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดไม่ได้กินอะไรก่อนออกกำลังกายมันก็จะไม่ค่อยมีพลังงานในการ
1: ออกกำลังกาย
0: ใช่ครับ
1: ครับก็ผมเห็นส่วนมากคนที่ทำอาจจะเป็นคนที่ออกมาแบบจ็อกกิ้งเบาๆน่าจะเหมาะสม
0: ใช่ครับแล้วก็ให้ลองชวนคิดนิดนึงว่าอย่างเช่นเรากินเข้าไปเราสามารถออกได้ถึง150แต่ว่าถ้าเรามันอาจจะใช้ไขมันอาจจะสัดส่วนลดลงแต่ถ้าเราไม่ได้กินเราอาจจะออกกำลังกายได้สัก100นึงเพราะว่าเราไม่มีแรง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเทียบแล้วอ่ะการออกกำลังกายที่เข้มข้นมันอาจจะดีกว่าก็ได
1: ้ครับผมครับพี่เจครับผมมีอีกคำถามครับอย่างเช่นถ้าเราเจ็บในส่วนของกล้ามเนื้อจุดนั้นเราควรที่จะเว้นให้หายเจ็บหรือว่าเว้นแค่พอรู้สึกว่ามันเบาลงแล้วเราเล่นเบาๆหรือยังไงดีครับ
0: โอเคถ้าเกิดเราออกกำลังกายส่วนนั้นแล้วอีกวันนึงระบม
1: แ
0: ล้วก็รู้สึกว่ามันถึงขั้นแบบแล้วเจ็บเนี่ยจริงๆแล้วกล้ามเนื้อมันกำลังอาจจะซ่อมแซมตัวเองอยู
1: ่
0: แนะนำว่าให้ไปเล่นส่วนอื่นก่อนแต่ว่าถ้าผ่านไปสักวัน2วันแล้วมันแค่ตึงอ่ะอาจจะมายืดดูก่อนทำโมบิลิตี้ที่ยังไม่ได้มีความหนักมากเท่าไหร่แล้วก็พอร่างกายพร้อมอ่ะก็ค่อยเล่นซ้ำไปท
1: ี
0: เนี้ยความสามารถของร่างกายที่จะฟื้นตัวกลับมามันก็แล้วแต่คนด้วยแล้วก็คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำบ่อยเนี่ยก็จะฟื้นตัวเร็วหน่อยมันก็จะแล้วแต่คนช่วงแรกๆเราอาจจะแบบเล่นทีนึงปวดไป 2-3 วันแต่พอเล่นซ้ำๆไปเรื่อยๆในน้ำหนักที่พอเหมาะที่เหมาะกับเรานะครับมันก็จะอาจจะปวดเหลือแค่วันนึง2วันมันก็จะซ้ำโปรแกรมเดิมได้ลองสังเกตร่างกายตัวเองดู
1: ครับแล้วอย่างเช่นผมเคยได้ยินมาบางคนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ไปกินยาคลายเส้นคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยครับมันถูกต้องไหมหรือว่าควรทำหรือไม่ควรทำ
0: โอเคถ้าเกิดเล่นจนมันปวดไปแล้วจนมันแบบรู้สึกไม่ค่อยดีเราจะกินเพื่อให้มันบรรเทาอาการปวดก็ได้ไม่ผิดครับแต่ว่าไม่ควรที่จะเล่นจนกระทั่งถึงจุดนั้นแล้วก็กินเป็นประจำแบบนี้อันนี้ไม่ควร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วกินเพื่อคลายได้
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่แนะนำที่จะทำแบบนี้ตลอดแปลว่าเราอาจจะโอเวอร์เทรนโอเวอร์ยูสหรือว่าทำให้ร่างกายมันบาดเจ็บมากเกินกว่าที่มันจำเป็น
1: ครับแล้วอย่างเช่นพวกประคบเย็นหรือว่าเป็นสเปรย์เย็นร้อนเนี่ยมันควรใช้แบบไหนครับ
0: โอเคช่วงที่เพิ่งบาดเจ็บเลยเนี่ยคนที่เป็นเย็นประคบเย็นจริงๆเขาจะบอกประมาณสัก48ชั่วโมงวัน2วันประคบเย็นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนจะประคบร้อนเหตุผลเพราะว่าช่วงที่บาดเจ็บใหม่ๆมันคือเกิดการฉีกขาดใช่มั้ยครับความเย็นมันก็จะไปลดเลือดที
1: ่
0: มันเลี้ยงตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะลดบวมลงได้แทนที่จะบวมเยอะมันก็อาจจะบวมนิดนึงแต่พอหลังจากนั้นความร้อนเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนทำให้มีสารอาหารไปเลี้ยงซ่อมแซมส่วนนั้นให้มันหายเร็วขึ้น มันก็จะเหมาะกับความร้อนตอนช่วงหลังๆอ๋อ
1: ครับก็เหมือนตอนแรกกักไม่ให้มันเกิดการบาดเจ็บมาก
0: ไม่ให้มันฟื้นไม่ให้มันบวมมาก
1: ครับ
0: แล้วก็พอมันผ่านพ้นช่วงนั้นแล้วก็เป็นความร้อนได
1: ้โอเคครับอีกคำถามนึงครับช่วงนี้ผมเริ่มสนใจเรื่องวิ่งมากขึ้นเมื่อก่อนผมก็วิ่งแบบชั่วโมงนึงหรือหลังก็มาแบบไม่ได้โฟกัสเวลานับเป็นจำนวนแบบของระยะทาง3กิโล5กิโลแต่พอไปดูแอปแล้วเคยได้ยินที่เขาว่าเพจนี้อยากถามว่าเพจมันคืออะไรแล้วก็ ความเหมาะสมของคนที่เริ่มมันควรวิ่งในระดับไหนคร
0: ับ โอเคครับจริงๆเพสเนี่ยก็คือความเร็วความเร็วในการวิ่งซึ่งควรวิ่งเพสไหนเนี่ยจริงๆควรที่จะมาดูเรื่องโซนมากกว่าเรื่องโซนมันจะมีโซน2โซน3โซน4อาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เรื่องโซนมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับอัตราเต้นหัวใจเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความฟิตของแต่ละคนโซน2ของนักวิ่งเก่งๆกับโซน2คนเพิ่งวิ่งอาจจะความเร็วคนละเพสกันเลยอย่างเช่นคนนี้วิ่งเร็วมากแต่อยู่โซน2แสดงว่าอาจจะฟิตมากก็ได้ก็คืออัตราเต้นหัวใจยังไม่สูงมากวิ่งในช่วงโซน2เนี่ยมันจะทำให้สร้างระบบแอโรบิกหรือสร้างความทนทานอันนี้ก็ควรฝึกอยู่เรื่อยๆอาจจะเคยได้ยิน easy run
1: ครับ
0: ก็คือการวิ่งแบบช้าๆเพื่อทำให้ระบบคาร์ดิโอเนี่ยดีขึ้น
1: ครับผม
0: ทีนี้โซน3โซน4เนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกที่จะเป็นความเร็วเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ควรมีการฝึกเข้าไปด้วยก็จะฝึกความทนทานฝึกความเร็วของเราแต่ถ้าขึ้นไปโซน5ทำได้แต่ไม่ควรค้างอยู่นานยิ่งถ้าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยยังไม่แนะนำขึ้นไปโซนนั้นส่วนเรื่องเพสเนี่ยไม่แนะนำให้ไปตามใครเพราะว่ามันอยู่ที่เราเลยถ้าเกิดมีนาฬิกาหรือมีอะไรเนี่ยเราจะสามารถดูฮาร์ทเรทได้แล้วก็พยายามดูเรื่องโซนเรื่องฮาร์ทเรทก็จะทำให้การฝึกเนี่ยง่ายขึ้นหน่อยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันมีการวัดที่เข้างานวิจัยเทียบกันเรียกว่า RPE คือความเหนื่อยของเราสามารถดูได้ว่าเราเหนื่อยระดับไหนคนที่จะเหนื่อยเต็ม10สักแบบ7 8จริงๆมันจะอิงกับฮาร์ทเรทอยู
1: ่
0: ประมาณนี้ครับหรืออีกวิธีนึงที่ง่ายสุดเรียกว่า Talk Test
1: ครับ
0: Talk Test คือระหว่างที่วิ่งถ้าร้องเพลงได้อันนี้เบาไปถ้าวิ่งแล้วมีคนคุยแล้วตอบได้แค่คำเดียวหนักไปการที่วิ่งแล้วสามารถตอบได้เป็นประโยคสั้นๆอันนี้คือความหนักกำลังดี
1: ช่วงนี้ผมเห็นคนวิ่งเทลเยอะผมอยากรู้ว่าวิ่งธรรมดากับวิ่งเทลมันต่างกันมากขนาดไหนคร
0: ับ โอเคจริงๆต่างกันเยอะมากครับวิ่งถนนธรรมดาเนี่ยคือการเป็นการวิ่งตรงๆอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดไม่นับบ้านเราที่มีหลุมบ่อเนี่ยจริงๆแล้วมันจะวิ่งตรงๆอย่างเดียวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่ามันจะแบบซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นการวิ่งถนนแต่พอเป็นเทรลเนี่ยมันจะมีวิ่งขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างมีซิกแซกบ้างพื้นถนนขรุขระคือมันจะใช้กล้ามเนื้อหลายมัดมากกว่าแล้วก็ขึ้นก็ใช้มัดนึงลงก็ใช้มัดนึงคือเทรลมันจะมีการใช้กล้ามเนื้อหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รูปแบบที่หลากหลายด้วยเพราะมีการสปริงมีพาวเวอร์ต้องกระโดดบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแตกต่างกันครับ
1: ก็วิ่งเทียก็จะเบิร์นดีกว่าใช่ไหมครับ
0: ถ้าถามเรื่องเบิร์นเนี่ยมันจะเบิร์นดีกว่าเพราะมันต้องใช้แรงเยอะกว่าเฉยๆครับแต่ถ้าเกิดมาเทียบความเหนื่อยกันเลยมันก็เบิร์นพอๆกันหมดครับ
1: แล้วก็อย่างส่วนเรื่องของรองเท้าครับมันต่างกันมากเลยครับ
0: รองเท้าจริงๆค่อนข้างต่างกันเยอะครับถามว่าเอาไปวิ่งได้ไหมเอารองเท้าวิ่งถนนเนี่ยไปวิ่งเทรลได้ไหมได้มันก็มีคนทำมันก็ทำได้ครับแต่ว่ามันแค่จะลื่นเฉยๆเพราะว่ารองเท้าเทลมันจะมีดอกที่สามารถเกาะพื้นได้ดีขึ้นแล้วอาจจะมีการซัพพอร์ตข้อเท้าด้านข้างเพราะมันจะกันเท้าพลิกไปมาแต่รองเท้าถนนเนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะมันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่มีการเลี้ยวแบบซิกแซกไปมา
1: ครับก็คือทักษะในการวิ่งเทลเนี่ยใช้เยอะไหมครับเราควรแบบฝึกแบบไหนหรือวอร์มแบบไหนก่อนไหม
0: โอเคจริงการฝึกเรื่องแอโรบิกเรื่องการวิ่งอ่ะจะคล้ายๆกันแต่เทลจะมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแรงระเบิดต่างๆที่จะใช้มากกว่าวิ่งถนนเยอะขึ้นหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มการฝึกพวกนี้เข้าไปในโปรแกรมฝึกด้วยแถมมีการถ้าเกิดระยะไกลขึ้นมีการแบกน้ำหนักอะไรเงี้ยครับก็จะต้องฝึกนิดนึงครับ
1: เหมือนในโปรแกรมที่เราทำกันก็จะมีท่าที่เหมือนระเบิดกล้ามเนื้อกระโดด
0: ใช่จริงๆไอ้ที่กระโดดข้างๆนั้นน่ะเป็นอันนึงที่ดีมากสำหรับนักวิ่งเทรล
1: อ๋อครับ
0: โอเคอันนี้ก็จบกันไปสำหรับวีค2นะครับเดี๋ยววีค3เนี่ยเราจะเป็นโปรแกรมที่เป็นอัปเปอร์แล้วก็ไม่ใช่เป็นพุชกับพูลครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงสลับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันนะครับจะเป็นแบบฟูลบอดี้ก็อาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าการที่มีทั้งกล้ามเนื้อช่วงบนและช่วงล่างเล่นพร้อมกันอาจจะเหนื่อยขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะทำให้เบิร์นได้ดีขึ้นด้วยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นกับเราในซีซั่นที่ผ่านมานะครับก็สามารถติดตามได้ใน T-Sport 7ทาง YouTube นะครับก็สามารถไปเล่นในซีซั่น3กับผมกับเนฟอันนั้นก็จะเป็นบอดี้เวทไปลองไล่ดูที่ซีซั่นนั้นก่อนก็ได้แล้วก็มาซีซั่นนี้ถึงจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวีคนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับ กับวีคที่3กับผมกระเด็นนะครับในStrong Together ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปขออำนวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอห์ที่2อิบฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัจญ์ไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัจญ์ไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Futureและศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราษฎรวันนี้เวลา 13:50 นาทีณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราษฎรมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์วิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา เวลา 17:00 นบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกรธจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น ถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัด

ศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกลุ่มประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTokพร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: กับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองและเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
3: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
3: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamu she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
13: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์

0: ่ะ
1: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
2: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
3: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
4: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
5: ล้า
4: พร้อมไม่พร้อม
5: พร้อม
4: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
6: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
5: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
6: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
8: บ๊าย บาย
9: ดู
8: ๆๆเอาเถอะนะ
10: Hello
11: everyone
10: Let's meet
11: youYeah.
10: Where are you from?
11: England.
10: Oh, my name is Gu.
3: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
2: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
5: พร้อม
4: Are you all ready?
8: Ready?
4: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
8: Yeah,
5: okay.
4: Yes. Okay. Let's go! Take the bus!
5: Thank you.
4: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
5: Ready
13: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกระหกสู้ๆไหม
5: ส
13: ู้ไม่สู้
5: สู
13: ้ดีมากค่ะ
4: พร้อมแล้วเริ่ม
14: Hello everybody
15: Hello
14: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in province inSouth part of Thailand.
16: But you know, I think it's the biggest island of in
14: yes,
16: Thailand.
14: Yes, it's half
16: right?
14: Island around Phuket. It's have many like a PP island.
4: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่ม
14: ตรงนี้ I will be a guide for you. Okay, for
16: Thank
14: free.
16: You.
14: Yes, if you go.
15: Okay, it's a deal. I will come.
6: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแหมอาสาเป็นไกด์ฟรี
1: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
17: ๆ Hello my name is Pam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
5: Pam
18: and do you like to
0: down to Chiang Chai Farm yourself to go there?
17: Seldom.
6: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
0: Why?
17: When I am young, I want my mother to want my mother to kick
2: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
9: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
17: This is the first time I was a guide so I feel excited
4: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
6: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
4: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
13: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
4: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อนที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
13: ไ
4: ปครับ
18: Hello everyone, my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang. Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand? I am from Central Legion and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharan. It's a temple. There the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history.
0: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
18: Really? Really?
19: Yes.
18: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
6: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
18: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
0: ค่ะ
6: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
0: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so have a chance to go so call me
19: yes and what about food
0: Food.
19: Yeah.
0: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
20: กล
0: ั
20: ว
0: แบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
6: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
4: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
13: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
4: ซึ่
13: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
4: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
18: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
21: Okay,
18: let's go!
22: Hey everybody! Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya, it's not car. In the past, they have only boat.
1: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยนี่เมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
0: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
7: How sweet?
0: In the Yuthaya, we sell on the boat like that.
11: Are you ready?
0: Thai people can
11: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch.
0: Please don't touch because it's not real. But
11: this best.
0: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
11: I'm hungry.
0: If you can eat plastic.
7: Yeah.
11: In old Thailand.
0: Yeah.
11: You make in old Thailand.
0: Yeah.
7: Is it fruits?
0: Freeze?
7: Fruit.
0: Fruit? No. It's a Thai dessert.
11: Are you making
0: sweet?
7: But what's the flavor?
18: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
11: Okay.
18: Let's go.
0: Let's go.
6: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
11: but it is fake แล้วขนมกล้วยbanana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
2: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอ่ะ
21: Good morning how are you just what's

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: นี้ที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant and elephant
2: yeah Thaniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Thaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Thaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I take this?
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ฐานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: do you have the phone number of
10: cat
9: you have
11: Patrice yes
9: what okay เดี๋ยวต้องโทรหา
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเงี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
13: Do I get the food from them later?
14: No.
15: แต่ก็จะบอกนะครับ
16: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
13: Do I get the food from them later?
16: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
4: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิdessert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า dessert นะ death แปลว่าตายเดดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งนึงโอเคมั้ยลูกจําได้ยังนะแล้วของจําลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะ fake not real จําได้มั้ยลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คําที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรจําได้มั้ยลูก dessert models จําได้มั้ยคะต้องเป็นของโมเดลที่เค้าเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น้อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นAMยัง
8: เป็นAMยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะ และมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ It is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า It is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า It is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
8: ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
17: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
18: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
19: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
20: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกนะครับรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษนั่นเองครับวันนี้ตอนเรามีชื่อว่า Prepositions Part 3Prepositions ก็คือคำบอกตำแหน่งของเวลาหรือสถานที่เนี่ยนะครับในประโยคต่างๆเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคำว่า by คำว่า in คำว่า on คำว่า at เนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยเข้าใจมันแล้วใช้มันได้เยอะและถูกต้องและใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับรับรองว่าคุณจะเอาชนะภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งก๊อกใหญ่แล้วสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนครับคำแรกเลยนี่นะครับคือคำว่า for นะฮะ for เนี่ยนะฮะอันแรกเลยก็คือใช้ได้สำหรับคำว่าเพื่อนั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนะครับก็คือ I bought a present for you I bought a present for you ก็คือผมซื้อของขวัญมาเพื่อคุณหรือให้คุณนั่นเองนะครับหรือ I made a cake for you I made a cake for you ก็คือทำเค้กมาให้คุณนั่นเองครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะถามว่า what for what for ก็คือหรือบางที for whatแต่ส่วนใหญ่จะเป็น what for เพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมฮะคำว่า for เนี่ยก็แปลว่าเพื่อนั่นเองนะครับต่อไปนี่นะครับ for เนี่ยจะใช้ได้หลายประโยคนี่แล้วก็ตามกันไปทีละอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามจำให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอันแรกเลยนะครับ wait for me นะครับอย่าลืมนะฮะบางคนไปบอกว่า wait me I wait you I wait him ไปใส่ wait him ไม่มี for เนี่ยเดี๋ยวเขาก็นึกว่าคุณไปทำให้เขาเปียกแล้วนะครับแล้วเขาจะยิ่งงงเปียกอะไรนะครับSo, wait for me, wait for her, I will wait for you at the bus stop. I'll wait for you at the bus stop, เห็นไหมมี double preposition เลยเห็นไหมฮะรอตัวเธอที่นะป้ายรถเมล์นั่นเองมีคำว่า for มีคำว่า at ด้วยนะครับต่อไปนี่นะครับก็คือ for เนี่ยก็ตามด้วย verb ing ทั่วไปได้นะครับนะฮะอย่างเช่นอาจจะบอก this machine is for making coffee. This machine is for making coffee ก็คือเครื่องอุปกรณ์นี้นะครับมีไว้เพื่อการทำกาแฟนั่นเองนะคำว่า for เนี่ยนะครับผมเราก็สามารถใช้ได้สำหรับเวลานะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมครับ I have been waiting for you for a while I've been waiting for you for a while ก็คือฉันรอเธอมาสักพักใหญ่ๆแล้วผมเนี่ยสอนภาษาอังกฤษมาทั้งหมด12ปีแล้วนะโอ้นานมากเลยนะครับ I have been teaching for 12 years I've been teaching for 12 years ก็สอนมา12ปีแล้วมีหลายคนงงแล้วคำว่า for กับ since เนี่ยมันใช้แตกต่างกันยังไงเราเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับ for 12 years ก็คือ12ปีแต่ปีนี้2014เนี่ยนะครับในตอนที่เรากำลังอัดเนี่ยนะฮะก็ลบไป12ปีก็คือปี2002เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้คำว่าตั้งแต่ก็คือตั้งแต่จุดๆนึงนะครับในอดีตก็คือ since นะฮะ so I have been teaching English since 2002สอนมาตั้งแต่ปี2002หรือ I have been teachingfor 12 years นั่นเองครับส่วนอย่าลืมนะครับ for บวกกับระยะเวลาแล้วเมื่อกี้มีคำว่า for a while นะครับ for a while ก็คือสักพักใหญ่ๆหรือบางครั้งเนี่ยนะครับฝรั่งบอก I haven't seen you for ages นะครับ I haven't seen you for ages ก็คืออะไร for ages ก็แปลว่ายุคสมัยหลายๆยุคก็คือพูดง่ายเป็นสำนวนที่แปลว่าไม่ได้เจอมานานมากนานโคตรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดูคำว่า for นะครับหลายๆคำนะฮะอย่างเช่นI met him for lunch นะครับ I met him for lunch ก็คือผมไปเจอเขาเพื่อกินอาหารกลางวันกับเขาหรืออาจจะบอกว่า I had a steak for lunch I had a steak for lunch ก็คือกินสเต็กเนี่ยนะครับเป็นอาหารกลางวันนะครับอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆนี่นะครับก็คือ I am going to England for good I'm going to England for good ก็คือ for good เนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าไปเพื่อความดีแต่แปลว่าจะไปดีจะไปเอาดีที่นั่นก็คือจะไปอยู่นานจะไปอยู่ถาวรก็คือจะไปแบบ forever ไม่กลับมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย

I'm going to England for good ก็จะแปลว่าไปแล้วนะจ๊ะไม่กลับมาแล้วนั่นเองนะครับอันหนึ่งนะครับของคำว่า for นะครับก็จะมีนะฮะอย่างเช่น toward verbs ต่างๆนั่นนะครับ I applied for นะครับผม a new job I applied for a new job ก็คือไปสมัครงานใหม่นะครับ apply for a new job ต่อไปนะครับก็อาจจะเป็น QC stands for quality control stand for เราเคยสอนมาแล้วนะครับในเทปตัวย่อไม่นานมานี้เองนะครับกลับไปชมกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีตัวย่อสนุกๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมก็คือcompensate นะครับผม we will compensate you for all the damage อันนี้ประโยคนี้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องทำงานเราต้องชดเชยค่าเสียหายให้เขาเขียนในอีเมลหรือพูดไปเลยนะครับก็คือ we will compensate you for all the damage ก็คือเราจะชดเชยค่าเสียหายให้คุณนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคำว่า blame b l a m e blame แปลว่าการกล่าวหาหรือการโทษกันนะครับซึ่งชาวไทยจะชอบใช้ผิดกับคำว่า scold s c o l dนะครับดังนั้นอย่าลืมคำว่า scold แปลว่าด่า my boss scolded me นะครับ my boss scolded me ก็คือเจ้านายผมเนี่ยโดนมาด่าแล้วมาดุว่าเลยนะ he scolded me แต่ถ้าจะบอกว่า my boss blamed me for losing the money นี่ไง for ใช่ไหม he blamed me for losing the money ก็คือเขามากล่าวหาหรือมาโทษฉันสำหรับการทำเงินหายนั่นเองนะครับ vote for แหมนะครับชาวไทยก็จะเห็นการโหวตกันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการโหวตพวกนักร้องในการแข่งขันการร้องเพลงต่างๆเนี่ยนะครับ Who did you vote for? Who did you vote for? คุณเลือกใคร I voted for Chris ฉันเลือกคริสจ้ะอ่าฮะนะครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับ Watch out for Watch out for ไม่ได้แปลว่าหันออกไปมองอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ Watch out for แปลว่าระวังให้ดีนะครับถ้าใครเคยชมเนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า George of the Jungle หรือ George เจ้าป่าเนี่ยนะครับมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับเขาจะร้องแบบนี้คือ George เจ้าป่าเนี่ยจะเป็นประมาณว่าทาร์ซานติ้งตองนะครับเขาจะร้องอย่างนี้ครับ George George George of the Jungle strong as he can be แข็งแรงเท่าที่เขาสามารถเป็นได้แล้วเขาก็จะโหนเถาวัลย์มาแล้วเพลงก็จะเป็น Watch out for that tree Watch out for that tree ก็คือระวังต้นไม้ต้นนั้นนะวิวบุ้มและทาสานติงตองก็โหนถาวรไปชนต้นไม้นั่นเองครับ Watch out for the tree ก็คือระวังต้นไม้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปต่างประเทศอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปเนี่ยก็ต้องระวังนะครับชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets Watch out for pickpockets ก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองครับเพราะที่ยุโรปหรือที่เมืองนอกเนี่ยจะมีโจรล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเยอะมากเพราะการล้วงกระเป๋านั้นเป็นบาปของโจรอย่างนึงที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลานานนะครับในการฝึกฝนและในการเรียนรู้เนี่ยนะครับบ้านเราจะไม่ค่อยมีโจรล้วงกระเป๋าเท่าไหร่ครับขี้เกียจเรียนนะฮะตบหรือตีหัวเขาแตกแล้วก็หรือปล้นมันเลยเนี่ยนะฮะแต่ที่เมืองนอกต้องระวังนะฮะอันนี้ชาวเอเชียโดนกันเยอะ Watch out for pickpockets ระวังพวกโจรล้วงกระเป๋าด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ famous for นะครับ it's famous for อย่างเช่นนะครับอาจจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะครับผมดังมาจากเค้กของเขาหรือเค้กของเขาดังมากนะครับจะบอกว่า this shop is famous for its cakes นั่นเองครับ this shop is famous for its cakes ก็คือร้านนี้นั้นดังในเรื่องของเค้กที่เขาทำนั่นเองนะครับ famous for ก็คือมีชื่อเสียงทางด้านไหนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอย่างเช่นโอเค I'm famous for teaching English in a fun way I'm famous for teaching English in a fun way ก็คือผมก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วกันก็ไม่รู้นะฮะก็ขออนุญาตใช้แล้วกันไม่เห็นด้วยก็ขอโทษแต่ว่าผมมีชื่อเสียงทางด้านการสอนภาษาอังกฤษในเชิงสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องมาซีเรียสกันจนเกินไปนะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องผู้ใหญ่กันหน่อยดีกว่ามะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่โตกันหน่อยแล้วเคยไปผับไหมฮะแล้วไปสั่งสุราดื่มไม่หมดไงก็เลยต้องฝากเหล้านะฮะพอเราฝากสุราในผับเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นคูปองมาบางทีคูปองก็จะบอกใช้ได้เดือนนึงหรือใช้ได้2เดือนนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเขียนนะครับว่า this coupon or this ticket is valid for 2 months valid for 2 months ก็คืออะไรครับมีมูลค่าหรือว่ามีค่าที่สามารถใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนถ้า2เดือนยังไม่มาเก็บหรือยังไม่มากินเนี่ยนะครับทางพวกเด็กๆในร้านได้เปรี้ยวปากกินสุราขวดนั้นของคุณแน่นอนหรือบางทีคูปองเขาจะให้คูปองคุณนะเขาบอกว่า valid for 30 days นะครับก็คือใช้ได้ภายใน30วันนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ suitable for นะครับ suitable for นะฮะอย่างเช่นอาจจะดูหนังเรื่องนึงครับที่อาจจะเป็นหนังที่นะอาจจะมีโป๊หน่อยมีฆาตกรรมมีความโหดร้ายทาง

อรุณเนี่ยนะครับแล้วก็บอกได้นะครับว่า this movie is not suitable for kids not suitable for kids ก็คือไม่เหมาะสำหรับเด็กๆนั่นเองนะครับ suitable เพราะคำว่า suitable มาจากคำว่า suit suit ก็คือเหมือนคล้ายๆที่ผมใส่แจ็คเก็ตสูทนะครับ suit แปลว่ามันเข้ากับคุณอย่างเช่นครับวิธีการจำ this suit suits you this suit suits you ก็อาจจะงงเอ๊ะมันมีสูตร2อันสูตรชุดนี้เข้ากับคุณนั่นเองนะครับต่อไป responsible for อย่าลืมนะครับการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับพี่น้อง responsible นะครับอย่างเช่นครับ I am responsible for this project ผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบดูแลนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับ I'm responsible for this project หรือ I'm responsible นะครับ for this นะฮะอะไรก็แล้วแต่ responsible for ก็คือนะครับแน่นอนรับผิดชอบในเรื่องนั้นนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับคำว่า for ask แปลว่าถามแต่ถ้า ask for ไม่ได้แปลว่าถามสิ ask for แปลว่า verb to ขอตัวอย่างครับหลงทาง ask for directions ถ้าวันนี้รถของคุณเสียแล้วคุณเจอปัญหา ask for help หรือวันนี้ครับคุณโอ้โหสวยอีกแล้วนะครับขอเบอร์หน่อยได้ไหม ask for her number นั่นเองครับ ask for her number run ก็คือวิ่งนะ run คือวิ่งครับแต่ถ้า run for นะครับผมแปลว่าลงสมัครการเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณจำได้สมมตินะฮะฮิลลารีคลินตันคืออาจจะมาลงสมัครประธานาธิบดีในอนาคตหลังบารักโอบามานั้นจบเนี่ยนะฮะ she's running for president ก็แปลไม่ได้แปลว่าเธอนั้นจะไปวิ่งเพื่อประธานาธิบดีนะฮะ but she's running for president คือเธอนั้นลงสมัครการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับน้องๆที่กำลังเรียนหนังสือก็อย่าลืมนะครับอ่านหนังสือสอบกันเยอะๆบางคนไปบอกว่าอ่านหนังสือสอบ read exam bookread exam book ไปอ่านหนังสือที่มีข้อสอบอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าโกงสิครับคุณแหมนะครับ study for the exam จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบหรือใช้ hit the books ก็ได้นะครับ hit the books ไม่ได้แปลว่าอ่านหนังสือแล้วก็ตีเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะฮะ study for the exam หรือ hit the books ก็จะแปลว่าอ่านหนังสือสอบนั่นเองครับต่อไปก็คือคำว่า look for นั่นเองนะครับ look for เนี่ยก็คืออะไรครับก็คือการค้นหาอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับWhat are you looking for? ไม่ใช่ What you find? What are you looking for? หาอะไรอยู่ I'm looking for my car. ฉันกำลังหารถของฉันอยู่ไม่ใช่ I find my car. ถ้า I find my car จะแปลว่าฉันเจอรถแล้วนะจ๊ะทำหน้าดิทำหน้าอย่างเงี้ยครับ I find my car. ฉันเจอรถแล้วคุณครับยังอยู่ในขั้นตอนการหาก็ I'm looking for my car. ผู้หญิงบางคนนั้นถึงขนาดรุนแรงถึงขนาดพูดว่า I'm looking for a husband.ก็กำลังหาสามีอยู่คนหนึ่งโอ้โหนะครับผมแหมนะครับก็เข้าใจนะครับช่วงนี้หายากนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องพูดตรงไปตรงมา straightforward ซึ่งคนบางคนในยุคนี้ก็เขาน่าจะ straightforward ตรงไปตรงมาเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอขอบคุณมากเลยนะฮะโดยเฉพาะแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยนะครับ thank you for watching นะฮะ thank you for watching ขอบคุณนะฮะที่ชมรายการของเราตลอดมานะครับ thank you for coming ขอบคุณที่มาThank you for helping me. Thank you for teaching me, อาจารย์คริสนะฮะขอบคุณ Thank you for ตามด้วย verb ing หรือจะเป็น Thank you for ตามด้วยนามนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะให้ DVD คุณ Thank you for the DVD Thank you for the book เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือ sorry for อย่าลืมนะครับสองคำเลย Thank you กับขอโทษต้องใช้บ่อยๆเวลาทำผิดก็ต้องขอโทษครับนะฮะอย่างเช่นครับขอโทษที่มาสาย I'm sorry for coming late today Sorry for coming late นะครับ Sorry forhurting your feelings sorry for hurting your feelings ก็คือขอโทษที่ทำให้คุณนั้นเสียความรู้สึกกับสิ่งที่ผมได้พูดหรือทำไปเป็นต้นนะครับ sorry for นะครับปรากฏว่ามีอีกหนึ่ง sorry for ที่คุณผู้ชมก็จะต้องรู้จักกันด้วยนะครับนั่นก็คือ feel sorry for อ่ะความหมายแตกต่างอะไรครับ feel sorry for มันแปลว่าสงสารครับสงสารจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เราเคยคุยแล้วตอน polite english นะครับอย่างเช่นครับผมสงสารคุณ I feel sorry for youแต่ชาวไทยบางทีถ้าไม่มีคนมาแปลอย่างเช่นผมตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะนึกว่าผมสงไม่ใช่ผมขอโทษคุณหรือผมขอแสดงความเสียใจเหรอครับไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนครับก็คือ I feel sorry for นะฮะ I feel sorry for ก็คือแปลว่าสงสารนะครับ I feel sorry for you ผมสงสารคุณจังเลยหรืออย่างเช่นวันนี้ช้างเดินมาคุณสงสารช้าง I feel sorry for the elephants นั่นเองครับ I feel sorry for the elephantsต่อไปเราไปดูพี่น้องของ for ก็คือ from นั่นเองครับแม่อันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น I come from Thailand นะครับ I come from Thailand
ผมมาจากประเทศไทยนะครับอาจจะบอกว่า this band comes from Sweden วงนี้มาจากประเทศสวีเดนเป็นต้นนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับคุณจะต้องทานอาหารจาก2แหล่ง eat food from the sea and eat food from the soil นะฮะนี่เลย 2S เลย sea คืออาหารจากทะเลและ soil ก็คืออาหารจากดิน eat food from the sea and from the soil นั่นเองครับต่อไปนะครับ from time to timeFrom time to time นะครับก็จะเป็นสำนวนสั้นๆนะครับที่แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะบอกว่า I go to the temple from time to time ก็เหมือนกับคำว่า sometimes แล้วครับแต่ก็ให้มันดูมีลีลาท่าทางนะครับ From time to time ก็คือก็ไปบ้างครับบางครั้งบางคราวนะฮะก็ชาวไทยก็พูดว่าไปบางครั้งก็ไปบ้างนะฮะก็ sometimes ก็ผมก็ไปบ้างนะฮะไปเป็นบางครั้งบางคราวเป็นบางครั้งบางคราว From time to time นี่เลยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ from now on จากนี้เป็นต้นไปนะฮะ from now on you should start learning English and paying more attention to English นั่นเอง from now on จากนี้เป็นต้นไปคุณจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษและตั้งใจเนี่ยนะครับผมที่จะเสพมันมากขึ้นเพราะอีกไม่นานนี้ครับอาเซียนเปิด AEC มาชาวโลกก็มาเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่จะต้องทุกทนทรมานจากไมเกรนที่ทำให้คุณปวดหัวเป็นประจำเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่า you suffer from migraines นั่นเองนะครับ suffer from ก็คือทุกทนทรมานจากอะไรบางอย่างนะครับถ้าวันนี้คุณลาออกจากงานครับ I resigned from my job นะฮะ I resigned from my job หรือ I quit my job หรือว่า I resigned from the company ก็ได้นะครับ I resigned from the company ก็คือผมลาออกจากบริษัทนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับแล้วคุณกลับไปสัปดาห์หน้าคุณก็บอกได้นะครับว่า I was absent from the class ครับ absent from the class ก็คือไม่ได้ไปเรียนนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคหนึ่งประโยคที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดระดับชาติก็คือประโยค is the same as นะครับผมอย่าลืมนะฮะ is the same as ไม่ได้ใช้ is as same as แล้วก็ไม่ได้ใช้ same อย่างที่หลายคนพูดกันแบบถูถ่ายกันไปนั่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับ iPhone 5กับ iPhone 5s มันก็เหมือนกันละครับนะฮะ so the iPhone 5 is the same as the iPhone 5s มันก็เหมือนกันละฮะแต่จะต้องมีพวกสาวกนะฮะ Apple ก็จะบอกไม่จริงนะมันแตกต่างกันตั้งเยอะเขาจะบอกว่า the iPhone 5 is different from the iPhone 5s นั่นเองครับดังนั้นครับถ้าจะบอกมันเหมือนกันเลยนะก็คือโอเคชาวไทยชอบใช้ it's like อันนี้เรารู้จักอยู่แล้ว but it's the same หรือว่าถ้ามีกรรมมาด้วยก็คือ it's the same as นะครับอย่างเช่นที่บอก iPhone 5 is the same as iPhone 5s แต่ถ้าแตกต่างเนี่ยนะครับก็คือ the iPhone 5 is different from นะฮะ the iPhone 5s นั่นเองนะครับอย่าลืม different from แตกต่างจากนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรามาดู idiom กันหน่อยดีกว่าไหม start from scratch หรือHe built it from scratch. หรือ he started his business from scratch. Start his business from scratch. เริ่มธุรกิจของเขาจากการเกาไม่ใช่เกานะครับ scratch ตรงนี้นะครับแปลว่าศูนย์เริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากมีแต่รอยขูดขีดก็กิ๊กนะฮะไม่มีอะไรเลยนั่นเองครับ so start from scratch ก็แปลว่าเริ่มจากศูนย์ scratch นี่ก็เป็นนะฮะก็เป็นเหมือนสำนวนหรือเป็นแสลงของคำว่าศูนย์ได้เหมือนกันครับต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการแหกคุกอย่างเช่นใครเคยดูนะครับอย่าลืมออกเสียงว่า prison นะไม่ใช่ prison prison break นะครับผม he escaped from prison เขาหนีออกมาจากคุกนั่นเอง escape from prison นะครับถ้าสมมติช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดกำลังระบาดนะครับ you should wear a mask to protect you from the flu นะครับ wear a mask to protect you from the flu ก็คือใส่หน้ากากเพื่อปกป้องคุณจากโรคไข้หวัดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษนะครับและผมมั่นใจว่าคุณจะต้องได้รับประโยชน์จากภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ You will benefit from watching this show and learning a lot of English I guarantee benefit from watching this show ก็คือได้ประโยชน์จากการชมรายการนี้และเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะถ้าคุณตั้งใจเรียนคุณพูดได้มากขึ้นในอนาคตไปสอบไปทำงานไปสมัครงานรับรองครับว่าต้องได้โอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นพวกประโยคนะครับแพ็กเกจสำเร็จรูปของพวก salaryman นะครับก็ I work from 9 to 5
from 9 to 5ก็คือต้องทำงานจาก9โมงไปถึง5โมงเย็นนะครับดังนั้นนะครับจากวันหนึ่งไปถึงวันหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งไปถึงวันหนึ่งก็คือจุดๆๆ to จุดๆๆนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับก็คือ the park is open from 9 to 5นี่เลยนะครับผม so from นะฮะแล้วจะบอกว่า from Monday to Friday นะครับ from Monday to Friday จากวันจันทร์ไปถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็คือ take something from someone นั่นเองครับ take something from someone ก็คือเอาอะไรบางอย่างไปจากใครบางคนนะฮะอย่างเช่นครับบางทีคุณเห็นฝรั่งบอก she took it from me she took it from me ก็คืออะไรครับเธอนั้นเอามันไปจากผมนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่า she tookMy money from me. She took my money from me. ก็คือเธอเอาเงินผมไปหมดเลยครับผู้หญิงเนี่ยแหมสงสัยจะเป็นพวกหลอกเอาเงินแน่นอนเลยเนี่ยนะฮะหรือตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่า bully. B U L L Y bully ก็คือพวกเด็กแกล้งคนอื่นและชอบแกล้งคนอื่นซึ่งน้องๆอย่าเป็นเลยนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีดูโดเรมอนเป็นต้นไม่มีใครชอบไจแอนกับซูนิโอเลยนะฮะอย่างเช่นครับไจแอนกับซูนิโอเนี่ยนะครับชอบเอาของของโนบิตะไปเป็นประจำนะครับอย่างเช่นครับ giantlikes to take Nobita's toys from him. Giant likes to take Nobita's toys from him. ก็คือ Giant ชอบเอาของเล่นของ Nobita ไปจากเขานั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแม่วันนี้นะครับเราก็อัด preposition ไปอีก2ตัว from กับ for กับ from เนี่ยนะฮะ2 F ที่ใช้กันเยอะจริงๆเลยนะครับที่จริงยังมีอีกนะฮะยังมีอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอามาพูดวันนี้นะครับแต่ก็อยากจะบอกครับว่าคุณก็ได้พอจะมีไอเดียแล้วนะครับว่าจะใช้กันยังไงพอไปเจออันใหม่ๆที่ผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับคุณก็สังเกตดีๆว่าเขาใช้ยังไงแล้วคุณก็เริ่มพูดตามสังเกตกันให้มากขึ้นเนี่ยนะฮะและรับรองครับว่าคุณก็จะใช้ prepositions for from และทุก prepositions ได้ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับคราวหน้าภาค4ครับผมโอ้โหภาค4ถูกต้องครับภาค4เนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามี preposition นะครับเด็ดๆเยอะมากโดยเฉพาะอันที่ถูกใช้มากที่สุดเลยนั่นก็คือ to กับ of of นั่นเองครับ

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉัน Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the

0: invitation
1: เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่าักอ่านว่าแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M

ham. คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam jam ต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมามั่งสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคน

ครับเอออ้าวไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นอ่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AnA N A ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนน A A A A A A N ใช่ไหม N ใส่เมเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เมเม M ไง Man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดMan ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน A N ลงท้ายด้วย A N อ่านว่า AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมา

0: ผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่านอินอะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Cross.
0: Cross.
1: Cross the road.
0: Cross the road.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge. Go past.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threeHospital ต่อไปกลุ่ม3
1: one
0: two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะOne, two, three.
1: Stadium.
0: One, two, three.
1: Stadium.
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านone two three เร็ว one two three ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหม one two three one two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3 okay restaurant
1: restaurant
0: restaurant okay ต่อไปผู้ชาย1 2 3 ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two threeone two three
1: museum
0: ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3 ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน1 2 3 1 2 3 เอาใหม่1 2 3 1 2 3Post office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบ่งใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทีเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two threeอะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคอ้าวพร้อมกัน1 2
1: 3
0: barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ1 2
1: 3
0: library very good ต่อไปบัสอะไรBus station. ต่อไป ร้านขายขนม พร้อมกัน 1, 2, 3 บอกดิงก่อน บอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไร แล้วค่อยพูดกัน ไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very goodone two three one two three ต่อไปโอเค very good very good very good เมื่อกี้

0: ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใครสองอนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กกันมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะว่าดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ
2: Bye
0: bye. ทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it is, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Likke. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จูเก๊กว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลทีเชีย
0: ร์ไฮสวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีเชียร์เบรกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: thank you ครับ
0: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีเชียร์เบรกอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
2: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist
2: okay.
0: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนร้อยก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker ถูกต้องครับทีเจอร์ Greg อยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับโอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
2: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเจอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
2: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
2: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
2: สักหน่อย
0: สักหน่อย
2: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
2: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
2: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหวโอเคสวัสดีครับพี่น้อง
2: มาฟัง
0: มาฟัง
2: ผมร้อง
0: ผมร้อง
2: สักหน่อย
0: สักหน่อย
2: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
2: ครับที่ไปที่แบ
0: บ
2: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
2: จะไม่
0: อร่อยมาฟัง
2: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
2: นายนะ
0: นายนะ
2: ทำตามผมนะ
0: ครับผม
2: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift หรือไม่ก็ I have a talent ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
1: คุณพ่อครับครับโอ้โห
0: สนุกดีครับ
1: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
1: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
1: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
0: โอ้ไม่ได้เข้ากับปัด
1: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
1: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
2: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
1: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
2: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
2: makeup
0: แล้วน้องแต่งหน้า
1: เป็นให้ทีเชอร์
0: ครับ
1: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
1: โอ
0: เคเดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
2: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
2: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face คิ้วคือ eyebrow จมูก
2: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
2: ปาก mouth
0: ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
2: lipstick
0: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush ถูกต้องครับ
2: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
0: ครับ
2: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
2: พิง
0: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown สีดำ
2: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white เก่งมากเลยครับ

0: ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
1: เกียร์ว่าเฮ้ยคุณพ่อเกียร์แต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีชก็ได้แน่นอน
0: โอเค
1: ได้ลบนะ
0: ทีชก็บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได้
0: โอเค
1: นี่ยังหล่อไม่พอเลย
0: ต้องหล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
2: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไปไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
1: ท์แค่นั้นแต่งงานที่เจ้า
2: โทษนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
2: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะใช่ครับเสร็จแล้วด
0: ู
2: กระจกได้เลย
0: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
1: หล่อครับทีเจ
0: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome สวยก็ beautiful น่ารัก so cute
1: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
1: ใช่
0: หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเจอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is Teacher Greg.
1: Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. วันนี้ทีแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานนะมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรีอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สามเณรปริญญามาทองคำสอนดาบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือสร้าง

0: มาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่เป็นมีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าไปดีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเป็นกองนะครับ

0: ปรบมือเลยนะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ครับปรบมือ
1: เข้าสวยๆนะครับน้องชน
0: ขอบคุณจากรายการไลฟ์แอนด์เจอร์นี่คลิปสตอเบอรี่ของช่อง AMTV
2: ที่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
3: โอ้โหตอนแรกที่เราก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
2: ทีเชอร์รู้ไหมครับว่าทีเชอร์วันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
3: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์จะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: ได้ครับก็ขอขอบคุณทีเชอร์นะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
3: โอ้เช่นกันครับทีเชอร์ต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีเชอร์รู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am a Lige actor
2: and I
3: have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
2: I am a Lige actor as I am a gift
3: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
2: หล
3: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
2: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
3: คุณบนเวที
2: ไปครับไปครับ
3: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: กรเสน่ห์อาหารไทย
1: Delicious
2: ว้าว looks so อร่อยมาก
1: มาก
2: วิ่งโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
0: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
6: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queuesBut few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite. At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
1: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
1: You'll right, eat, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
6: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
2: Thai

0: for making the Volunteer Spirit tote bag under the Chit-Asa 904 Wapara project, under the royal patronage of His Majesty the King. For many decades, His Majesty the King has accompanied Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, in the capacity of her personal guard, to visit rural areas in the southern border provinces, especially areas under the patronage of the Royal Development Projects and the support foundation of Her Majesty Queen Sirikit. Cooperation in each of the communities, which provides harmonious support regardless of ethnicity or religion, reflects on the success and strength of the communities in accordance with His Majesty the King's royal aspirations.
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ 17 คนค่ะก็มาทําสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนํากันถ้าใครทําไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทําให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดําเสร็จแล้วเราก็มีงานทําได้มีรายได้
0: This close-knit Wat Praput community was successfully established when the villagers, who had mostly kept to themselves before, gradually joined the local weaving group that their majesties set up in 1976 to provide local people with a new source of supplementary income. In the past, local people wove textiles for domestic use only. This practice changed when His Majesty King Phumipon Adunyadej the Great and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, made a royal visit to the community and saw the woven fabric laid on the ground for their majesties to walk on.
2: พระราชนีท่านก็พูดคุณว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่ 11 หลังจาก 11 หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น 50 กว่าตอนนี้มีอยู่ 80 กว่าคนที่ทออยู่
0: From that day on, their weaving and embroidery skills have increasingly been on display to the outside world. Love and strong bonds have emerged from collaborative handicraft making and have steadily built a strong community from the inside out. Piece by piece, each woven textile is passing the power of solidarity to the members of the Chit-Asa 904 project, which His Majesty the King had launched to put emphasis on working for the public good, putting the nation's interest before their own, and to establish a caring society that is readily apparent.

ขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสาร

0: ในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลาเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ใน auditorium หรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะThe Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage show ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงค์ครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงค์เพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเรา

0: ก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็มามีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามาม ีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมันแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: คร
2: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก
1: ่
0: อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่อนตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
2: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราอาจจะดูหนัง

0: ดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั
0: ้
1: น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTube คนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบเนี้ย
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับIG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
1: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียวทำเป็นที่ดีที่ป้ายเราจะถึง
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ออกรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอ

0: คุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อิกนอร์ไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี
0: ้
1: สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช่
1: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆถามเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกเลยผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยา
0: บ
1: เพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมา นี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมาก

0: และสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้อจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมฮะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: โค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่

ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานเดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คํานี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วในการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครอง

องอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูก

ค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

วัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy

It covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time, my insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year. ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for. เวลารายการ Food Fit for Five แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Five ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 洋带来了渔业智慧，
1: 而一线高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇诺拉兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及童趣、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道。每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力，使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化，就是关于这一片美丽的土地以及赋予这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
2: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enoughที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ
1: Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
5: ใครมาลองผม
3: แอมไทย
4: พี่เหนื่อย
5: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้วใช่ไหม
5: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired สองพยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
5: โอ้
6: Hello are you a food delivery man
7: Oh yes I am how can I help you

0: grab เนี่ยนะครับอาศัยตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่ได้ไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามก็สิครับว่า what would you like to order
1: what would you like to order
2: I want a pizza
1: เขาจะกินพิซซ่า what kind of pizza would you like
2: oh okay okay I would like pepperoni
1: would you like extra cheese
2: extra cheese what no extra cheese would be nice but not extra shit
0: ถ้าภาษาอังกฤษสัชิดเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับ cheese ชอช้างสลีสอเสือ cheese would you like extra cheese
1: would you like extra cheese
2: pepperoni extra cheese thin crust okay
1: okay crust
0: แหมไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบาง pepperoni เพิ่มเนยแข็ง
2: okay so do they have a large or regular
1: regular regular
0: regular คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่บอกสิครับว่า we have both sizes
1: oh we have both sizes
2: so I'll take a large then
0: เขาจะเอาไซส์ใหญ
1: ่ we have special offer buy one get one free
2: Okay, I'll take regular then.
1: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
0: ก็เปลี่ยนไซส
1: ์ Okay, sir. What is your address?
2: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
1: Okay, Mr. Bill Gates.
2: No, not Bill Gates. Blue Gate.
0: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9. White fence ก็คือรั้วขาวๆและBlue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
1: โอเค I will deliver it to you within 30 minutes
0: ดีไปละ
2: ครับ
1: Sir Your pizza
2: Hello You're too late
1: ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงก็คือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
1: คุณไงครับ
0: sorry to keep you waiting
1: sorry to keep you waiting
2: so how much does it cost
1: buy one get one free special offer for you
2: okay
1: 350 baht
2: okay here you go
1: right. ครับ
2: thank you all right
1: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
2: what small money
1: small bank
2: what small bank
0: hey small notes
1: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
0: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
1: ่
0: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
1: ้
0: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ได้ไหมครับ
1: sir you have any small note
2: I'm sorry but I don't
1: have some change
0: พี่จะพูดอะไรอ่ะ
1: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
0: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเลยจะ change ต้องบอก I don't have any change
1: I don't have any change
2: well I'm sorry I don't have any change either
0: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพ
1: ี่เออจะทำไงล่ะครับ
0: เอาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
1: I have to go find some change
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ too แล้วก็ enough กันไหมคะ
4: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า you are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
3: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
4: น้องๆคะมารู้จักคำว่า too กับ enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า enough คำว่า enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ

0: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะคำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะคำว่า too much แปลเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
1: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพิเดชกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: The evening before attacking Chantaburi
4: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
3: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
4: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
3: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
4: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
3: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
4: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได้
5: So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control,
6: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
5: he has enough manpower and resources to build himself an army and a navy to regain Siam's lost sovereignty.
6: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
5: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีง่ายกว่า
6: ง่ายกว่าเยอะ
5: โอเคนะฮะไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
6: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
5: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
6: เราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
7: ถูกต้องครับ And I know who's gonna guard us นี่เลยครับโทษนะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่
8: สวัสดีครับ
7: โอเคดีครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
8: ครับผม
7: นะถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
8: ครับได้ครับ
7: ขอบคุณ
8: เชิญแล้วครับ
7: เชิญเลยครับต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
9: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
5: So these are the basic tools needed in order to build battleships
6: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
5: แล้วเขาต่อกันยังไงพี่เล็ก
9: เอาไม้มาเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
5: so that's 100 battleships within 3 months
6: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
5: ซ้อมยังไงเหรอ
6: เนี่ย a drill
5: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่างโถ่ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
9: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับ
5: อ๋อ
9: สมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกปกสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
5: อ๋อใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
9: ครับ
5: alright so we got drills and your building equipments and all
9: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได้
5: Do you still have the original ships back then
6: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหม
5: แบบดั้งเดิมเลย
9: ยังมีครับยังมี
5: พอดูได้ไหมพี
9: ่ได้ครับได้ครับ
5: โอ้โหใช่เลย
9: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ
5: uh-huh.
9: สมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
5: Chinese vessel บ้านนี
10: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
5: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี่
9: สมัยตรงนี้นั้นเป็นคลอง

0: องฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
1: Back in the old days this used to be a canal
2: local people they put up walls around it เอาดินมาถมทำกำแพงกั้นไว
3: ้โอ้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
1: ครับ
4: And if you guys want to come to this shipyard museum
2: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
4: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
4: นะฮะ you come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
2: มาเจอพี่เล็กเขาได้
4: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนะแถวนี้นะ
1: อยู่ประจำครับผม
4: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสวัสดีครับพี่ครับ
5: สวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
6: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army
5: เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะ
6: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะ
5: แล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะ
6: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะ
5: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
6: ต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะ
6: วันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้าง
5: คำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ
6: แทนที่เรา

0: เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning I'm starving now ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมาก
1: ๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นThe letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it. ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะ
0: แทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น This is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณ
1: คำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quiet ให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น The empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
0: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
3: รถไฟฟ้า
2: ค่ะ
3: 100%
2: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
3: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
2: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70 เซนนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70 เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะ
3: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
2: ใช่
3: ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
2: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
3: เรือ
2: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
4: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
2: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย อยู่ทุกปีเลยนะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสับนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
3: แล้วเรื่องการชาร์จ
2: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
3: ่
2: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90 กิโลต่อการชาร์จ1 ครั้ง
3: 90 โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
2: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
4: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
2: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนเนนเนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนเนนก็จะถูกกว่า
4: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
3: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
2: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1 ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166 กิโลชาร์จ1 ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12 หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23 สตางค์
3: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
2: ับ

0: เป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
1: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คําว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
1: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: มีหัวเสียบอย่าง
0: น
1: ี้
0: ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหมไม่
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยค่ะ
1: ไม่มีการอื้อ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
2: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
3: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยมาเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า to แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
3: to ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
2: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
3: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักรmanufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow

0: ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
1: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. เวลา 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น. ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่นคะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: แอมไทย
4: พี่เป็นคนไทย
3: แอมไทย
4: พี่ถูกลองมา
3: ใครมาลองผมแอมไทย
4: พี่เหนื่อย
3: ก็ถูกแล้ว
4: อ๋อถูกแล้ว
3: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired 2พยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
3: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
3: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
3: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
3: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
3: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือที่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza so ที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า grab ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกรา

0: แกร็บได้นะครับไอ้ใส่ตัว G ตัว R แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่เข้าใจไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูครับว่า what would you like to order
1: what would you like to order
2: I want a pizza
1: เขาจะกินพิซซ่า what kind of pizza would you like
2: oh okay okay I would like a pepperoni
1: would you like extra cheese
2: extra shit what no extra cheese would be nice but not extra shit
0: พี่ถ้าเราเสียงซัสซัสชีสเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส would you like extra cheese
1: would you like extra cheese
2: pepperoni extra cheese thin crust okay
1: okay crust
0: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบางเปปเปอโรนี่เพิ่มเนยแข็ง
2: Okay, so do they have a large or regular?
1: Regular
0: คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่บอกสิครับว่า we have both sizes
1: we have both sizes
2: so I'll take a large then
0: เขาจะเอาไซส์ใหญ
1: ่ we have special offer buy one get one free
2: Okay, I'll take regular then.
1: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
0: ก็เปลี่ยนไซส์ไง
1: Okay, sir. What is your address?
2: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
1: Okay, Mr. Bill Gates.
2: No, not Bill Gates. Blue Gate.
0: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อะไรมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
1: Okay, I will deliver it to you within 30 minutes.
0: ดีไปละ
2: ครับ
1: Sir, your pizza.
2: Hello. You're too late.
1: Yeah. ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
0: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงก็คือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
1: คุณไงครับ
0: sorry to keep you waiting
1: sorry to keep you waiting
2: how much does it cost
1: buy one get one free special offer for you
2: okay
1: 350 baht
2: okay here you go all
1: right ครับ
2: thank you all right
1: โอ้โหแบงค์ใหญ่ซะด้วย sir do you have small money
2: what small money
1: what? small bank
2: what small bank
0: พี่ small notes
1: โอ้ยไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
0: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
1: ่
0: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
1: ้
0: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
1: อ๋อเหรอครับ
0: เข้าใจไหมคร
1: ับ sir do you have any small note
2: I'm sorry but I don't
1: have some change
0: พี่จะพูดอะไรอ่ะ
1: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
0: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเรียกว่า change ต้องบอกว่า I don't have any change
1: I don't have any change
2: well I'm sorry I don't have any change either
0: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพ
1: ี
0: ่
1: จะทำไงล่ะครับ
0: เขาไปหาตังค์แรกสิครับ
1: I have to go find some change
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปน้องๆคะมารู้จักคำว่า Too กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะคำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะคำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
4: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพิเดชกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: The evening before attacking Chantaburi
6: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
5: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
6: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
5: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
6: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
5: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
6: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได้
7: So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control,
8: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
7: he has enough manpower and resources to build himself an army and a navy to regain Siam's lost sovereignty.
8: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
7: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
8: ง่ายกว่าเยอะ
7: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
8: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
7: นะครับ let's check out King Taksin's shipyard and museum here
8: ฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
7: ถูกต้องอ and I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่วันนี้ครับพี่
9: สวัสดีครับ
7: โอเคครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
9: คร
7: ับ
9: ผม
7: ถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
9: ครับได้ครับได้ครับ
7: ขอบคุณ
9: เชิญแล้วครับ
7: เชิญเลยครับอู่ต่อเรือ Naval Ship เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
10: นี่เป็นอู่ต่อเรือเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
7: So these are the basic tools needed in order to build battleships
8: โอ้เรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
7: แล้วเขาต่อกันยังไงมีเล็ก
10: เอาไม้มาเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
7: so that's 100 battleships within 3 months
8: ดูนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
7: ซ้อมยังไงเหรอ
8: เนี่ย a drill
7: โอ้ drill นี่มันแปลว่าสว่านโถ่ drill อีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
10: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับ
7: อ๋อ
10: สมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
7: อ๋อใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
10: ครับ
7: alright so we got drills and your building equipments and all
10: อันนี้ก็คือกงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกงฮะถ้าไม่มีกงเรือก็จะต่อไม่ได
7: ้ Do you still have the original ships back then
8: เรือที่ยังอยู่เนี่ยยังมีไหมฮะ
7: แบบดั้งเดิมเลย
10: ยังมีครับยังมี
7: มาดูได้ไหมพ
10: ี่ได้ครับได้ครับ
7: โอ้โหใช่เลย
10: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
7: Chinese vessel บ้านนี
11: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
7: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวอายุมานี้อ้าวแล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี่
10: สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
9: Back in the old days this used to be a canal
11: local peoplethey put up walls around it เอาดินมาถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
12: ้โอ้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
11: ครับ
7: and if you guys want to come to this shipyard museum
11: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
7: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
11: ครับผม
7: นะฮะ you come here and you know, take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
11: มาเจอพี่เล็กเขาได้
7: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
9: อยู่ประจำครับผม
7: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละ
12: ส
7: วัสดีครับพี่ครับ
11: สวัสดีครับ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนี่ยต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง too หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง two หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ too แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don'tFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง two หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า two นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า two แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะ ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างคำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะ แทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมาก I haven't eaten anything since this morning I'm starving now ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny you need a magnifying glass to read it ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณคำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ very quietให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น The empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
13: อ
3: ัน
13: นี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
14: รถไฟฟ้า
13: ค่ะ
14: 100%
13: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
14: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
13: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้ตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะ
14: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้
13: ใช่
14: ให้ขับขึ้นในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
13: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
14: เรือ
13: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบอยู่ชั้น
15: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
14: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
13: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
14: uh-huh. อ
13: ยู่ทุกปีเลยนะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะ
14: uh-huh.
13: เสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมาตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะดีกว่าปกติด้วยซ้ำไป
14: แล้วเรื่องการชาร์จ
13: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
14: ่
13: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
14: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
13: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
15: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
13: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนเนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนเนนซ์ก็จะถูกกว่า
15: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
14: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
13: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
14: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
13: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
14: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
13: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
14: 8แอมป์คำว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
13: ถ้าคุณเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
14: ะ
13: หม้อสุกี
14: ้เดี๋ยวหม้อสุกี้ใช้8แอมป
13: ์ค่ะ
14: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
13: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
14: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
13: นี่คือปลั๊กปกติเลย
14: นี่คือปลั๊ก
13: ใช
14: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
13: อะแดปเตอร์
14: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
13: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
14: เป็นไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคือแบบนี
13: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
14: มีหัวเสียบอย่างนี้
13: ค่ะอันนี้เป็น
14: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหมไม่
13: ปลอดภัยค่ะ
14: ไม่มีการ
13: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
14: เสียบบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
13: ใช่แล้วเราก็เปิดนะคะ
14: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
13: เสียบแค่นี้ค่ะ
14: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
13: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
14: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วดิ
13: ใช่ค่ะ
14: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
13: อ
14: ัน
13: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
14: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
16: จากรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
17: แล้วน้องทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
16: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car parts แปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
17: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
16: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
17: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยไปเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
16: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า too แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
17: Too ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป Too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไป
16: และคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่สองค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะ
17: คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักรmanufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่า
16: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะและน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คน

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างนี้ค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化，它也是泰国强大的身份认同。泰式魅力吸引着世界各地的人们。

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ they didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well.

0: Sweet Dreams
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม Spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟัง1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
5: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
5: ขึ้นป.4
1: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
5: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is remember
5: R-E-M-E-M-B-E-R
2: Your answer is... Correct! Congratulations!
1: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
5: ความจำ
1: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: น
1: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นแล้วกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
6: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
6: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
2: Your word is telephone
5: T E L E P H O N E
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
1: โอ้โหเทเลโฟนแปลว่า
6: โทรศ
1: ั
6: พท์
1: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
7: 7กับ8แล้วครับ
1: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
7: 7กับ8แล้ว
1: อันไหน7จะ8อ๋อพร้อมมั้ยคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is medium
5: M E D E R
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D-I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
8: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
8: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: your word is prime
5: p l n e
2: incorrect I'm sorry the correct way to spell prime is p r I m e
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
9: ชื่อนามิดค่ะ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
9: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
9: ครับ
1: Let's play thing
2: Your word is history
9: H-I-S-T-O-R-Y
2: Okay, your answer isCorrect! Congratulations!

0: คำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
1: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้
2: เก่งมากเลยน้องนามิเปโรที่ไปจับได้เลยค่ะ
0: เหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
3: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
4: Your word is charm.
3: C H O M.
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C H A R M.
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
5: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
5: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: Your word is bilingual
5: B I L I N G U A L
4: All right, your answer is correct. Congratulations.
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์สับได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
6: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
6: 9ขวบค่ะ
4: Are you ready?
6: Yes
4: Your word is monster
6: M O N S T E R
4: Okay your answer is Correct congratulations
0: แปลว่าอะไรคะ
7: สัตว์ประหลาด
0: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
4: Spelling Charity
8: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
9: มูลนิธิ
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
10: เพราะว่า
9: เราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี่
11: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวมั้ย
11: ได
0: ้ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Start now. Fax.
11: F-A-X.
4: Sheet.
11: S-H-E-E-T.
4: Clip.
11: C-L-I-P.
4: Coffee.
11: C-O-F-F-E. Pass.
4: Printer.
11: P-R-I-N-T-E-R.
4: Cabinet.
11: C-A-B-I-N-E-T.
4: Folder.
11: F-L-O-D-E-R.
4: Folder.
11: Pass.
4: Whiteboard.
11: W-H-I-T-E-B-O-A-R-D.
4: Window.
11: W-I-N-D-O-W.
4: Stapler.
11: S-T. Pass.
4: Coffee.
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
11: C-O-F-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
4: Folder
0: Folder
11: F-O-L-D-E-R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
4: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
11: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah, ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
12: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
12: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
4: We will start now. Bed.
11: B-E-D.
4: Chair.
11: C-H-A-I-R.
4: Bench.
11: B-E-N-C-H.
4: Vase.
11: Again, please.
4: Vase.
11: Pass.
4: Table.
11: T-A-B-L-E.
4: Carpet.
11: C-A-B-E-C-H.
4: Carpet.
11: Pass.
4: Curtain.
11: C-A-N-T-R-Y.
4: Curtain.
11: Pass.
4: Couch.
11: C-O-U-N.
4: Couch.
11: C-O. Pass.
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
4: You spell vase V-A-S-E.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
12: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
11: C-A-R-P-E-T.
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
10: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
11: 4ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
11: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
11: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Amber
11: Pass
4: Ruby
11: R-U-B-Y
4: Pearl
11: Pass
4: Gold
11: Pass.
4: Opal.
11: O-P-A-L.
4: Silver.
11: S-I-L-V-E-R.
4: Topaz.
11: T-O-P-A-S.
4: Topaz.
11: T-O-P-A-S.
4: Diamond.
11: D-I-A-M-O-N-D.
4: Emerald.
11: E-M-E-R-A-L-D.
4: Quartz.
11: Pass.
4: Amber.
11: E-M-B-E-R.
4: Amber.
11: A-M-B-E-R.
4: Pearl.
11: P-E-R-A.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L.
13: What were the other words that you missed?
4: Quartz, which is a very hard word to spell. Quartz. That is spelled Q-U-A-R-T-Z.
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
14: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
14: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Russia
14: R-U-S-S-I-A
4: France
14: F-E-A-C-H
4: France
14: F-E-A-C-E
4: France
14: Pass
4: Spain
14: S-P-A-I-N
4: Poland
14: P-O-L-A-N-D
4: Italy
14: I-T-A-L-Y
4: Greece
14: Pass
4: Ireland
14: Ireland
4: Hungary
14: Hungary
4: Austria
14: Austria
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
4: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
4: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
4: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาล่ะค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
15: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
15: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
15: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
4: We will start now. Tree.
16: T-R-E.
4: Rock.
16: L-O-D.
4: Rock.
16: R-O-C-K.
4: Cave.
16: Pass.
4: Leaves.
16: Leaves. L-E-A-V-E-S.
4: Creek.
16: Pass.
4: Vine.
16: Pass.
4: River.
16: River. R I V E R.
4: Mountain.
16: Pass.
4: Wildlife.

0: Pass.
1: Waterfall.
0: W-A-T-E-R-F-A-L-L.
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
1: cave
2: cave
1: that is spelled C-A-V-E
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ vine
1: the correct way to spell vine is V-I-N-E
2: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับคนเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบกับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทั้งบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
1: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around Good morning Bye bye
3: This project has been conducted in 5 regions So each region we choose an elderly school to conduct this research In the north we choose Chiang Mai In the northeastern of Thailand, we choose Konakorn. In the south is Nakhon Si Thammarat. And in central region is Suphanburi. And in Bangkok, we choose the elderly school of Yanawa district. So that was five elderly school that we have conduct the research.

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่างๆ
1: จุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเขา

มาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปลักษณะต่าง

0: ไม่สมดุลทําไมเค้าเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ําตาลโดยแท้จริงนะคะคือเค้าจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสําเร็จแล้วใช่มั้ยคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนําไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดได้สามารถนําไปแปรรูปจําหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทําให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
1: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทําในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทําไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทําในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซันย่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซานญ่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอ.อยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักคือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาไอ้ตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะ

เสียกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพลนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันซักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะคือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซ็ปต์ less is more คือความ

0: แบบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said Could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said Could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดๆสิ่งที่คุณพูดคืออย่าง

อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean is that right หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะโรคมะเร็งค่ะถือว่าเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ฆ่าชีวิตทั้งคนไทยและทั่วโลกค่ะและสำหรับประเทศไทยของเรานะคะผลสำรวจนะคะเขาก็บอกว่าทุก1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง6คนหรือปีละกว่า 50,000 คนเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะเพื่อชีวิตและก็ร่างกายนะคะสุขภาพของคุณที่จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับโรคหลายโรคนี้และกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราต่อสู้กับโรคหลายนี้ได้นั่นก็คือการตรวจวินิจฉัยที่เร็วเพื่อการรักษาที่สำเร็จผลนั่นเองค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจ้าโรคมะเร็งโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราทำความรู้จักให้เป็นอย่างดีเราจะชนะจริงหรือเปล่าคะ
1: เราจะมีโอกาสชนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วมะเร็งทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงมันก็จัดการกับมันได้มันก็ไม่แสดงอาการออกมา
0: อ๋องั้นหมายความว่าตอนนี้ในร่างกายของภาควันเองก็มีเซลล์มะเร็งอยู่เหมือนกันเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะไม่เป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายเราจะไม่ได้รับท็อกซินเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงระบบต่างๆเราทำงานได้ดีไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งเหล่านี้มันก็ไม่มีผลมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้
0: เอางั้นก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยสามารถรักษาได้เหรอคะที่เคยได้ยินมาว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้นะนี่คือเรื่องจริง
1: ครับมะเร็งมันขึ้นอยู่กับระยะมะเร็งชนิดของมะเร็งสุขภาพของคนคนนั้นแล้วก็พันธุกรรม

0: กรรมนะครับแต่ถามว่าป้องกันกับรักษาไหนง่ายกว่าป้องกันง่ายกว่าแน่นอนครับ
1: นะคะคุณหมอคะแล้วมะเร็ง3อันดับแรกๆเลยที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดมีอะไรบ้างคะคุณหมอ
0: ยอดฮิตเลยนะครับของผู้ชายและของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยก็ได้แก่มะเร็งปอดนะครับมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: ครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็มะเร็งตับเหมือนกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมครับ
1: โอ้แล้วอย่างนี้โรคมะเร็งเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีสาเหตุที่แตกต่างกันไหมคะ
0: แตกต่างกันครับเกี่ยวกับมะเร็งตับก่อนนะครับมะเร็งตับเนี่ยก็ตับปกติจะเป็นอวัยวะที่กรองของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับแต่ถ้ารับของเสียมากๆเข้ามันก็กรองไม่ไหวมันก็เกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมา
1: ของเสียที่ว่านี่อะไรมั้งคะ
0: หลักๆดื่มเหล้าแอลกอฮอล์หนักๆเนี่ยนะครับ
1: คนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆนี่คือมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ
0: ครับใช่ครับ
1: มาฟังกันแต่ละจุดเลยนะคะคุณผู้ชม
0: เป็นมะเร็งปอดปอดนี่มีหน้าที่อะไรปอดนี่เกี่ยวกับการหายใจใช่ไหมครับคนที่สูบบุหรี่หนักๆเนี่ยก็มะเร็งปอดต้องระวัง
1: โอ้
0: ครับ
1: ต่อมาค่ะมีตับแล้วมีปอดแล้วค่ะคุณหมอ
0: ครับก็ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับคนที่ทานอาหารที่ไฟเบอร์น้อยนะครับใยอาหารน้อยมีปัญหาการขับถ่ายสะสมหมักหมมท้องผูกนานหรืออะไรทำนองนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่โอ้อันนี้คือลำไส้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วอย่างถ้าพวกทานเนื้อแดงเยอะๆอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ไหม
0: ครับคนเอาจริงๆคือมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับกับสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมนุษย์ลำไส้ใหญ่เราคิดว่ายาวหรือสั้นครับยาวใช่ไหมครับยาวสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่สัตว์ทานเนื้อส่วนมากอย่างเสืออย่างอะไรพวกนี้ลำไส้เขาจะสั้นดังนั้นอาหารเนี่ยก็มันจะไปสะสมไม่นานจริงๆมนุษย์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้ทานผักมากกว่าทานเนื้ออ
1: ๋อจริงๆเราเป็นสัตว์กินพืชอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับถ้าเกิดดูตามสรีระนะครับดังนั้น เนื้อแดงเนี่ยไม่ควรจะทานเยอะเพราะมันจะย่อยยากก็คือประมาณสักครึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์เนี่ยไม่ควรเกินนี
1: ้ค่ะพวกเนื้อแดงเนี่ยบางท่านอาจจะยังงงๆอยู่เอ๊ะเนื้อแดงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อวัวอย่างเดียวหรือเปล่ารวมเนื้อหมูด้วยไหมหรือเนื้อประเภทไหนยังไงบ้างคะ
0: เน
1: ื้อ
0: วัวเนื้อแกะเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรทำนองนี้ครับแต่ถ้าเกิดอันที่เราสามารถทานได้อย่างเงี้ยพวกปลาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะย่อยง่าย
1: ค่ะก็คือหลีกเลี่ยงเนื้อแดงได้ก็ดีหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กำหนดเวลากำหนดปริมาณในการรับประทานหน่อยใช่มั้ยคะอันนี้ก็คือทางฝั่งคุณผู้ชายทีนี้ทางฝั่งของคุณผู้หญิงที่คุณหมอได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะก็จะมีโรคมะเร็งเต้านมใช่มั้ยคะมีปากมดลูก
0: ครับ
1: แล้วก็มะเร็งตับอ่ะแล้วมาที่มะเร็งเต้านมกันก่อน
0: ครับมะเร็งเต้านมก็อันนี้ก็พันธุกรรมกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลแน่นอนแล้วก็คนที่ไม่เคยมีลูกเนี่ยไม่เคยเลี้ยงลูกโดยการให้นมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมได้มากกว่าคนที่เคยเลี้ยงลูก
1: ทำไมอะคะ
0: เราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับดังนั้นธรรมชาติร่างกายเราก็คือถูกดีไซน์มาอันนี้มันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้มันมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเต้านม
1: โอ้เพิ่งรู้นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็เรื่องของการให้นมบุตรก็มีส่วนด้วย
0: มีส่วนครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วย
1: ค่ะแล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: อันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงก็คือคนที่สัมพันธ์ทางเพศก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV ซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ดังนั้นก็ครับเราจะต้องดูแลเรื่องของโรคติดต่อทางเพศ
1: อย่างเชื้อ HPV เนี่ย
0: ครับ
1: การจะเกิดโรคนี้ได้ก็คือมันมาจากเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าเชื้อตัวนี้มาจากผู้ชายเหรอคะเรื่องนี้ทำไมเราผู้ชายจะไม่เป็นอะไรไม่มีอาการเป็นอะไรเลยเหรอคะสำหรับคนที่มาแพร่เชื้อให้ผู้หญิงต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะ
0: ก็ของผู้ชายเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะครับครับแต่ว่าบางกรณีพวก sexual transmitted disease เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะแบบเป็นเลิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันสังเกตยากกว่าผู้หญิงแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดมันน้อยกว่า
1: ค่ะ
0: การกินยาคุมก็มีผลนะครับการกินยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานก็ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได
1: ้โ

0: ันนี้นี่หมายถึงตัวยาคุมที่เป็นยาคุมแบบทั่วไปที่เขาเรียกอะไรรับประทานแบบเป็นเดือนๆหรือว่าเฉพาะยาคุมฉุกเฉินหรือว่าทั้ง2ตัวเลยคะที่อันตราย
1: ทั้ง2ตัวที่อันตรายแต่ยาคุมฉุกเฉินอันตรายมากกว่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับคนที่เขาอาจจะแบบทานเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อป้องกันกับใช้เป็นการรักษาจากทางแพทย์แบบนี้ค่ะการที่เขากินอยู่แบบนี้
1: ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วการที่ทานยาคุมทานไปได้สักระยะหนึ่งก็ควรจะหยุดเว้นสักเดือน2เดือนถึงค่อยกลับมาทานใหม่เงี้ยครับ
0: ค่ะโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะอีกอย่างนึงโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี
1: ครับผมก็
0: ตับเนี่ยเข้าใจแต่ทางเดินน้ำดี
1: ครับ
0: ยังไงคะคุณหมอคะ
1: มาด้วยกันก็คือตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเกิดกับตับกับทางเดินน้ำดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกันครับ
0: ค่ะและอย่างที่มีคนเขาบอกว่าถ้าสมมติคนในครอบครัวของเราเนี่ยเคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนเราก็จะมีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งเหมือนกันอย่างนี้มันจะเป็นมะเร็งในแบบเดียวกันไหมคะอย่างสมมติว่าคุณปู่เป็นมะเร็งลำไส
1: ้ครับ
0: รุ่นเราหรือรุ่นคุณพ่ออย่างนี้ที่อาจจะเป็นมะเร็งตามเราจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันได้ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นมะเร็งตัวอื่น
1: ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งแบบเดียวกันนะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดมะเร็งที่อื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าจำเป็นไหมว่าเขาเป็นแล้วเราจะต้องเป็นอันนี้ก็คือไม่จำเป็นคิดง่ายๆว่าอย่างนี้ครับพันธุกรรมเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับการโหลดกระสุนในปืนนะครับแต่คนที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยคือตัวเราเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดมาจะมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องเป็น
0: ค่ะแล้วปัจจัยและความเสี่ยงที่ทำให้เราเข้าใกล้โรคมะเร็งขึ้นของแต่ละตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมออย่างโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีป
1: ั
0: จจัยอะไรที่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นบ้าง
1: ก็ดื่มเหล้าเนี่ยครับ
0: ตัวเดียวเลยเหรอคะพวกแอลกอฮอล์ทั้งหลาย
1: ครับแอลกอฮอล์ทั้งหลายแล้วก็ อาจจะเกิดจากท็อกซินตัวอื่นคือเราไม่สามารถบอกได้เพราะปัจจุบันนี้มันมีมลพิษมาหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือเครื่องดื่มต่างๆเรามีการใช้เนื้อแปรรูปเรามีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้ก่อเกิดมะเร็งได
0: ้
1: นะดังนั้นไอ้ปัจจัยที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีเราดูแลตัวเองดีอัตราการเกิดหรืออัตราที่มะเร็งมันจะส่งผลแสดงออกมาเนี่ยมันก็น้อยกว่าไม่ดูแลตัวเองครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าบางคนที่ไปตรวจเจอเนื้องอกเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: มีโอกาสเป็นมะเร็ง 100% เลยหรือเปล่าคะสำหรับเนื้องอก
1: เนื้องอกนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเนื้อร้ายเสมอไปนะครับมะเร็งนี่คือเนื้อร้ายแต่เนื้องอกเนี่ยทั้งนั้นแล้วก็คือต้องให้แพทย์เป็นผู้ตรวจครับเขาก็อาจจะดูอาการว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันใหญ่ขึ้นไหมมันร่างกายเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเรารู้สึกไม่สบายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อนั้นเอาไปวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง
0: นะคะทีนี้มาเข้าสู่ปัจจัยของอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งกันต่อดีกว่าค่ะมะเร็งปอดรู้อยู่แล้วเรื่องของปอดสักครู่นี้คุณหมออธิบายไปแล้วส
1: ู
0: บบุหรี
1: ่ครับ
0: ก็ทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
1: หรือหายใจเอาควันพิษเข้าไปไม่ต้องสูบบุหรี่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมากกว่า
0: ทำไมก็ถึงบอกว่าคนที่ไม่ได้บุหรี่แต่ไปได้รับควันบุหรี่เนี่ยโอกาสเป็นมากกว่าคนที่สูบบุหรี
1: ่บุหรี่มันมีไส้กรองครับแล้วแต่ว่าคนที่รับควันมานี่รับมาเต็ม
0: เราไม่มีไส้กรองก็คือเรารับมาเต็มๆเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นก็คือเยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลยต่อมามะเร็งลำไส้ค่ะ
1: ครับผมส่วนหนึ่งอันนึงที่อยากจะแนะนำก็คือหลังจากทานข้าวหรืออาหารมันๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเพราะว่าสังเกตง่ายๆว่าสมมุติเราเอาไขมันเนี่ยไปหยดในน้ำแข็งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไขมันเกาะเราลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลำไส้เราเมื่อเราทานเข้าไปครับมันก็ไปเกาะอยู
0: ่
1: ดังนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารพวกอาหารที่มันๆอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ทานน้ำธรรมดามากกว่าน้ำสะอาดที่อุณหภูมิเหมาะสม
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันจะลามไปจนถึงมะเร็งทวารหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเดียวกันไปเลย
1: ใช่ใช่ลำไส้ใหญ่กับทวารหนักเนี่ยมันก็มาด้วยกันเหมือนกันเหมือนกับตับกับถุงน้ำดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้ว คนที่ท้องผูกเป็นเวลานานอาหารไปหมักหมมอยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
0: แล้ววิธีสังเกตอาการล่ะคะคุณหมอคะที่บอกไปยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได
1: ้ก็ดูทีละตัวเลยนะ5ตัวเอาจากเอาจากมะเร็งตับก่อน
0: ค่ะ
1: ครับมะเร็งตับเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการตัวเหลืองน้ำหนักลดตาเหลืองก็นั่นแหละครับสันนิษฐานเบื้องต้นควรจะไปพบแพทย์มะเร็งปอดก็คือไอแล้วมีเสมหะผสมเลือดเนี่ยครับ
0: ก็คือต้องถึงขั้นมีเลือดออกมา
1: ไอบ่อยแล้วมีเสมหะผสมเลือดด้วยครับ
0: อันนี้ก็เข้าภาวะเสี่ยงเหมือนกัน
1: ใช่ครับต่อมา
0: ลำไส้ใหญ่ละทวาร
1: ลำไส้ใหญ่ก็โอ้อันนี้ท้องเสียสลับกับท้องผูก
0: คือถ่ายบ่อยเลยท้องเสียไปเลยกับไม่ถ่ายเลย
1: ครับหรือบางทีก็ถ่ายออกมาคือให้สังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ว่าอุจจาระเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นมันเปลี่ยนสีหรือเปล่ามีเลือดออกมาหรือเปล่าหรือมันออกมาน้อยแล้วมันเหมือนแบบมันไม่สุดแล้วแบบรู้สึกปวดตลอดเวลาม
0: ันจะเป็นแบบอุจจาระเหลวแบบท้องเสียไปเลยไหมคะเวลาถ่ายก็คือเหลวไปเลย
1: ก็ไม่จำเป็นครับแค่มันผิดปกติเนี่ยมันก็เราก็ต้องสังเกตแล้วครับ
0: แล้วจะมีอาการปวดท้องนี่ไหมคะ
1: มีครับมันจะปวดหายมาจะไม่ได้ปวดตลอดเวลาน
0: ะมันจะเป็นปวดตรงช่วงไหนคะ
1: มันปวดเหมือนปวดรู้สึกอยากถ่ายตลอดเวลาก็
0: ม
1: ีครับในบางราย
0: ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: ตัวต่อมามะเร็งเต้านมค่ะ
1: มะเร็งเต้านมอันนี้ก็คือเราก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการคลำแล้วมันอาจจะมีก้อนเนื้อหรือไปตรวจเมมโมแกรมนะครับ
0: แล้วถ้าคลำแล้วมีก้อนเนื้อบางทีจับเนี่ยก็ไม่รู้เอ๊ะมันก้อนเนื้อหรือมันไม่ใช่ก้อนเนื้อหรือยังไงก็คือไปพบหมอให้คุณหมอตรวจให้
1: ครับใช่ครับดีกว่าหรือไม่เราต้องหมั่นสังเกตตัวเองครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะแล้วกดไปจับไปมันจะมีอาการเจ็บหรืออะไรไหมคะคุณหมอสำหรับตัวของมะเร็งเต้านม
1: ไม่ใช่แค่นั้นก็คือถ้าเกิดโอเครู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยก็คือต้องไปพบแพทย์แล้วบางทีมันก็อาจจะมีของเหลวออกมาจากหัวนมซึ่งอาจจะเป็นเลือดหรืออาจจะไม่ใช่เลือดแต่มันเป็นของเหลวที่เป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยครับก็ควรจะไปตรวจ
0: ก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะกับมะเร็งปากมดลูกค่ะ
1: อันนี้
0: ตัวนี้มีวิธีการสังเกตก่อนที่จะไปขึ้นไข่อย่างให้คุณหมอตรวจกันไหมคะ
1: ก็เหมือนมีเลือดออกมาหรือมีเลือดออกมาในที่ไม่ใช่เป็นประจำเดือนอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีอาการเจ็บหลังร่วมเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นการบอกเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็เราต้องหมั่นตรวจร่างกายครับเพื่อที่พบเร็วมันมีโอกาสรักษาได้ง่ายกว่า
0: อย่างนี้สาวๆที่เขาหมดประจำเดือนแล้วแบบนี้ค่ะเขามีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ
1: ก็ไม่ต้องรอให้หมดประจำเดือนก็มีแต่
0: แล้วถ้าหมดไปแล้วล่ะคะ
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
0: ก็คือไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะมีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือน
1: ใช่ครับใช่ก็ทั้งสาวๆที่เอาเป็นว่ามะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องระวังแล้วก็ต้องหมั่นสังเกตตัวเองที่เขาบอกว่ามะเร็งเป็นกรรมนี่ผมเชื่อนะกรรมที่แปลว่าการกระทำเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเราค่อยๆสะสมมันไม่เป็นโรคที่แบบว่าเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บแต่ว่ามันเป็นเกิดจากการใช้ชีวิตของเรา
0: เพราะว่าอย่างที่คุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นนะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองยังไงยังควบคุมป้องกันแข็งแรงพอที่จะไม่ให้อาการมันแสดงออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมะเร็งขึ้นอยู่กับการกระทำก็คือการดูแลตัวของเราเองใช่ไหมคะทีนี้แต่ละโรคแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดค่ะแน่นอนว่าเขาจะต้องมีอาการที่มันแตกต่างกันออกไประยะอาการของโรคมะเร็งค่ะอาจารย์คะ
1: ก็แบ่งเป็น4ระยะนะครับระยะแรกคือระยะที่1ซึ่งระยะที่1เนี่ยก็ก้อนเนื้อหรือแผลเนี่ยมันก็อาจจะเล็กอยู่มันยังไม่ลุกลามนะครับระยะที่2ก็คือมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มลุกลามไปถึงเนื้อเยื่อนะครับระยะที่3ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงแล้วทีนี
0: ้
1: ส่วนระยะที่4นี่ก็ใหญ่มากแล้วก็คือทะลุอวัยวะ
0: ค่ะทั้ง ทุกๆมะเร็งทุกๆชนิดนี่คือจะแบ่งเป็น
1: 4ระยะครับ
0: ระยะเท่ากันหมดเลยแล้วแต่ละชนิดนี่เขาจะมีอาการแต่ละส่วนยังไงคะอย่างเช่นอย่างแรกโรคมะเร็งตับและ
1: อันนี้คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าให้เราสังเกตอาการพวกนี้แต่ว่าอยู่ในระยะไหนเนี่ยเราจะต้องให้หมอเป็นคนตรวจแต่ว่าแต่ละระยะเนี่ยมันก็ยังมี A B C D มันก็มันก็คือ
0: แต่ละระยะก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกเหรอคะ
1: ครับก็ใช่สมมุติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นระยะที่2นะแต่ว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันก็เข้าใกล้ระยะที่3หรือยังหรืออะไรเงี้ยคร
0: ับ ค่ะทีนี้การตรวจวินิจฉัยมะเร็งแต่ละชนิดค่ะคุณหมอคะมีวิธีใดบ้างคะในยุคปัจจุบัน
1: การตรวจมะเร็งเนี่ยก็มีหลายวิธีครับการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมก็ตรวจเมมโมแกรมนะครับแล้วก็อย่างมะเร็งบางอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันก็มีวัคซีนที่สามารถฉีดได้เพื่อลดอัตราการเสี่ยงแต่ดีที่สุดเลยนะครับของการตรวจมะเร็งคือตัวเราเองเราจะต้องหมั่นสังเกตและดูแลสุขภาพเราอยู่เสมอครับ
0: ค่ะแล้วอย่างการวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยค่ะเขามีวิธีการตรวจยังไงคะตัวนี้นี่เขาตรวจจากอะไรเอ่ย
1: มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับคือเราก็ไปหาหมอแล้วเสร็จแล้วเขาก็อาจจะทำสแกนนะครับดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
0: อย่างนี้พอตรวจพบแล้วว่าเป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็รักษาของมะเร็งแต่ละชนิดนี้แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะแยกย่อยก็ได้ค่ะ
1: ในปัจจุบันนะครับมะเร็งเนี่ยครับเราก็สามารถรักษาได้หลายวิธีก็อยู่ที่ความเหมาะสมและดุลพินิจของแพทย์เช่นดูว่าให้มันเป็นอยู่ระยะไหนอยู่บริเวณไหนอันตรายหรือเปล่าอาจจะผ่าตัดนะครับอาจจะเคมีบำบัดหรือที่เขาเรียกว่าคีโมนะครับอาจจะแบบเป็นฉายรังสีบำบัดที่เขาเรียกว่าเรดิโอเทอราปีนะครับหรืออาจจะเป็นแพทย์ทางเลือกที่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับหรือรักษาตามอาการนะครับอาจจะใช้วิธีเดียวหรืออาจจะใช้หลายวิธีรวมกันก็ได้ครับเอามาผสมผสานกัน
0: วิธีที่ได้ยินบ่อยๆเลยนะคือเคมีบำบัด
1: ครับผม
0: อย่างนี้มีจำนวนครั้งของการทำคีโมไหมคะ
1: แต่ละเคสนี่ต่างกันหมดเลยครับเขาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและดีไซน์ว่าควรจะต้องทำมากน้อยแค่ไหนแต่เคมีบำบัดก็มีไซด์เอฟเฟกต์แล้วก็มีผลเสียเพราะว่าอย่างที่เคมีมันเข้าไปทำลายเนื้อร้ายแล้วบางทีมันก็อาจจะทำลายเนื้อดีด้วยซึ่งอันนี้มันต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์
0: ค่ะอันนี้ก็คือไซด์เอฟเฟกต์ของคีโม
1: ครับผม
0: แล้วมีการรักษาแบบไหนนะคะคุณหมอฉายรังสีเรดิโอ
1: เรดิโอเทอราปีครับ
0: ตัวนี้มีไซด์เอฟเฟกต์เหมือนกันไหมคะ
1: ทุกตัวนะครับมันมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแล้วสำหรับใครใช้วิธีไหนได้ผลดีหรือตอบสนองดีอันนี้มากกว่าที่จะมาดูอย่างการผ่าตัดมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเกิดบางทีมันผ่าตัดแล้วมันไม่หมดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมานะครับ
0: แล้วนี่การที่แพทย์จะดูว่าจะรักษาคนไข้คนไหนมะเร็งชนิดไหนด้วยการรักษาแบบไหนนี่คือมันจะเป็นการรักษาไงคะต้องเสี่ยงทุกอย่างไปก่อนไหมกว่าจะรู้ว่าตัวไหนเราร่างกาย
1: เขาจะดูหลายปัจจัยก่อนที่เขาจะตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดเพราะว่าร่างกายมันอาจจะทรุดก็ได
0: ้
1: ครับแล้วก็อยู่ที่ระยะด้วยถ้าเกิดมันเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้รักษาด้วยวิธีเหล่านั้น
0: ค่ะเราต้องรักษาไปอีกนานแค่ไหนคะคุณหมอกว่าจะหายขาดแล้วจริง
1: ๆทุกกรณีนี่มันเฉพาะหมดเลยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นมะเร็งนี้ระยะนี้แล้วรักษาแค่นี้นี่มันหายนะครับคือมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับคือป้องกันไว้มันดีกว่ารักษาอยู่แล้วแต่การรักษาเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่ชอบวิธีเหล่านี้แหละอาจจะต้องการธรรมชาติเท่านั้นคืออาจจะสมุนไพรเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็มีแล้วบางทีบางคนนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่แบบว่าหมอบอกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือน6เดือนหรืออะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าเขาไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเขาไปอยู่ต่างจังหวัดเปลี่ยนการใช้ชีวิตเขาอยู่ได้เป็นปีๆก็มีครับดังนั้นการที่หมอบอกคุณว่า คุณรักษาไม่หายแล้วล่ะ

0: บางทีมันอาจจะแปลแค่ว่าหมอไม่รู้จะรักษาคุณยังไงเพราะจริงๆแล้วหมอทุกคนก็ไม่มีหมอคนไหนที่คือตอนนี้แพทย์เราไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ทั้ง 100% นะครับความรู้ของเราเนี่ยยังจำกัดและยังต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง
1: ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนจะใช้เวลารักษานานเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับ
1: หรือแม้แต่ถ้าบางคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายไปแล้วนะคะคุณหมอมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งไหมคะ
0: มีสิทธิ์ครับเพราะว่าถ้าเกิด อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดขจัดเนื้อร้ายของเก่าเนี่ยไม่หมดนะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับมาอีกนะครับดังนั้นเราจะต้องสังเกตด้วยคือไม่ใช่ว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเสร็จแล้วอย่างสมมติคุณเป็นมะเร็งตับอย่างเงี้ยโอเครักษาจนหายแล้วคุณกลับมาดื่มเหล้าใหม่หรือมะเร็งปอดอย่างเงี้ยแล้วคุณกลับมาสูบบุหรี่ใหม่มันยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่า
1: ค่ะอย่างนี้การที่กลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งนึงเนี่ยเป็นมะเร็งตัวเดิมกับที่เราเคยหายไปมั้ยคะ
0: หรืออาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งบางทีมันก็ไปแอเรียข้างเคียงครับมันมีการแพร
1: ่ค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นมาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเป็นนี่คือเยอะกว่าคนที่ไม่เคยเป็นด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับเพราะว่า
1: เอาทำไมทั้งที่เขาก็รักษาหายไปแล้วเนื้อร้ายก็น่าจะตายไปหมดแล้ว
0: อย่างที่บอกมันอาจจะตายยังไม่หมดหนึ่งสองก็คือคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยคือมันจัดการกับมะเร็งได้อยู่หมัดเซลล์มะเร็งมันไม่ออกอาการแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยมะเร็งมันเคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็คืออาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้กลับไปแข็งแรงสมบูรณ์ 100% มันก็ดังนั้นมันก็มีโอกาสที่มันจะแสดงอาการรวมถึงแสดงอาการตรงส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะหายแล้วนะคะรักษาตัวแล้วหายแล้วจะต้องมีการกลับมาตรวจติดตามผลเป็นระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะมั่นใจได้ 100% เลยว่าหายขาดแล้วจริงๆ
0: มั่นใจ 100% นี้คงไม่ 100% นะครับแต่หมอเขาก็จะนัดกลับมาตรวจ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหลังจากนั้นเขาก็คืออาจจะลงความเห็นว่ามันหายแล้วแต่ถามว่า 100% มั้ยผมคิดว่าไม่มีอะไร 100% ดังนั้นคนไข้เองยังจะต้องเฝ้าระวังต่อไปไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหมอบอกว่าเราหายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าหมอเองเขาก็ไม่สามารถฟันธงได้หรอกถึงเขาจะบอกว่าหายแล้วแล้วใครจะรู้5ปีมันกลับมาอีกจะทำยังไงใช่ไหมครับเราก็ยังต้องไม่ประมาทยังต้องใช้ชีวิตอย่างไม่สุ่มเสี่ยง
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ทีนี้นอกจากเรื่องของการดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ป่วยการดูแลทางด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: สำคัญมากๆครับคนในกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งในครอบครัวเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้านจิตใจเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็เอาเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีกำลังใจเนี่ยอาการมันจะยิ่งสุดนะครับบางทีเนี่ยการที่บางคนนะครับเป็นมะเร็งเสร็จแล้วหมอบอกเขาว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือน6เดือนบางทีมันเป็นการไปบั่นทอนกำลังใจเขาด้วยซ้ำ
1: เขา
0: อาจจะแบบว่าพอถึงครบ3เดือนตายจริงเพราะว่าแบบ
1: แต่คือว่าตรอมใจตาย
0: ใช่ครับใช่ดังนั้นเราต้องให้กำลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของจิตใจว่าถึงยังไงก็คือยังมีเราอยู่ข้างๆนะเราก็ยังดูแลเขานะครับ
1: กำลังใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าแน่นอนว่ามะเร็งเนี่ยโอกาสรักษาหายมีแต่ถ้าให้เลือกได้ไม่เป็นจะดีกว่า
0: ถูกครับ
1: แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมคะคุณหมอคะที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็ง
0: มีวิธีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะโอ้โหแนะนำต่อเยอะๆเลยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินคุณหมอบอกแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆเลยนะคะว่ามะเร็งเนี่ยรักษาหายได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอยังไม่ไปไหนค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะคุณหมอไอจะยังคงอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อแนะนำค่ะในการใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับมะเร็งอย่างมีความสุขแล้วก็รวมถึงวิธีการป้องกันให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชตกรัญญโสพลค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเดชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก VTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's

0: sugar, salt, and pong hom, or a spice mix made especially for drunk grilled pork. Now it's grilling time. The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
1: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
2: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D, the pork is marinated for about 10 minutes. Hands your hand your back, please. ถ้าพร้อมแล้ว See you! เดชะปัตนายานุกูลครับ Your answer is?
3: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
2: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect! ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
4: ้ We choose A
2: ไม่ตอบซ้ำข้อดีเหรอ
4: No
2: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาพูดตอบผิดไป Can you please read it out loud
4: The pork is first cleaned by boiling
2: So your answer is A
4: Yes
2: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัตนายานุกูลกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
3: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
2: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
5: ้
2: อ
5: C ค่ะ
2: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิSo your answer is
3: B.
2: And B is incorrect. เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
6: C. The trang grilled pork is grilled for 70 minutes total.
2: And your answer is correct.ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย the followingare the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
7: Constantine Falcon ค่ะ
2: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจากสองคำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
8: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
2: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
9: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและ

0: ุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
1: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, สภาราชดี is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรโอเค you can hit the buzzer whenever you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว you have one shot at this one chance only คำถามมีอยู่ว่า22 plus 25 plus 28 equals 2 12 plus 14 plus 17 equals 1 31 plus 32 plus 33 equals 39 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia เป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมาศราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
4: ของดีเมืองนคร
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastAnd tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm, and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Balumpuk Cave. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si

0: Jamarat suffered one of the biggest losses in its history. It was the late King Bhumibol Adulyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand, the tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
1: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event? C, the number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet? Or D, the duration of the tropical storm Harriet? Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, you! ทินดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
2: D, the contribution in the aftermath of the event.
1: Your answer.Which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
3: D. The duration of the tropical storm Harriet.
1: Your answer, which is D. ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว See you ที่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
4: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
1: ข้อ4นั้น Your answer which is C is ถูกต้องAlright, so Thida Nukra is now 100 points ahead. นำอยู่100คะแนนนะครับ Now, let's see who's going to get the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is, the following are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China.Where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry,It's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่4สิครับ It is widely found in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat. In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period.
5: เบญจมราชูทิศกดแล้วเลือกตอบว่า
6: T.
5: ที่สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
6: T E A
5: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ที่ดานุเคราะห์ดูตอบว่า
2: jellyfish
5: jellyfish which is incorrect
1: โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
5: ตอบว่าอะไรลูก
2: bird nest
5: bird's nest is
1: Boys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the South of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
6: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
1: As I mentioned earlier the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที true หรือ false แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ start
6: The หนังตะลุง shadow puppet is usually made of cow or buffalo skin
2: True
6: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape in Nakhon Si Thammarat in 1962.
2: True.
6: Rai Lay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
2: False.
4: True.
6: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
4: False.
6: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
2: True.
4: False.
6: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
4: True.
2: False.
6: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
2: False.
4: True.
6: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
4: True.
2: False.
6: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
2: True.
6: TRN is the airport code of Trang Province.
4: False.
1: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5
5: และด้วยระบบ Winner Takes All รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเท
1: พได้ขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical storm ต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไว้ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็น landlocked คือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
2: ยะลาย
1: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็Leste Godong Cave นะฮะถ้ำ Leste Godong เนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธว่า Airport Code ของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
7: in COVID-19 or in the pandemic situation the automation and robotics can decrease the risk of the healthcare service guide

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วม

ป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศครับพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพ
0: ี่
1: บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดค่ะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัญจรให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอะไรเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมไม่ว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกก็อึกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
8: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
8: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกมาแล้ว
14: บ้าดูๆๆอย่าเดินนะไม่มีอะไร
9: Thank you Hello everyone
15: Nice to meet you Nice to meet you
9: Yeah. Where are you from?
15: England.
9: Oh, my name is Tom. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
13: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: พร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
0: Are you all ready?
11: Ready?
0: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
8: Yes.
0: Okay. Let's go. Take the bus. นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
8: ready
1: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
8: ส
1: ู้ไม่สู้
8: สู้
1: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
16: Hello everybody
11: Hello
16: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in province inSouth part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in
16: yes,
17: Thailand.
16: Yes, it's half
17: right?
16: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
16: I will be a guide for you. Okay, for
17: Thank
16: free.
17: You.
16: Yes, if you go.
18: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
10: ภารกิจแรกผมเก่งนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
11: ๆ Hello my name is Pam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
17: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
11: Seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
17: Why?
11: When I am young, I want my mother to kick.
13: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
11: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เด
0: ี๋
1: ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
1: ไปดูต่อไป
0: มาครับ
19: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
17: so how do you like to study English because your English is quite nice
19: really
20: yes
19: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
19: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
21: ค่ะ
2: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
21: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
22: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
20: yes and what about food
22: Food.
20: Yes.
22: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
23: กล
22: ั
23: ว
22: แบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
0: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
19: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
18: Okay,
19: let's go.
24: Hey, everybody.Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat.
10: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
22: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah.
19: How sweet?
22: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
23: Are you made it?
22: Thai people can
23: I can one of the plates. But there's an English. Please don't touch it all.
22: Please don't touch because it's not real. But
23: touch it. this best.
22: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
23: I can't eat. I'm hungry.
22: If you can eat plastic.
3: Yeah.
23: In old Thailand?
22: Yeah.
23: You make in old Thailand?
22: Yeah.
4: Is it fruits?
22: Fruits?
4: Fruit.
22: Fruit? No. It's a Thai dish.
23: Are you making
22: sweet? Sweet.
4: But what's the flavor?
5: Okay, everybody, I have prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
23: Okay.
5: Let's go.
22: Let's go.
6: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยแหละครับ
23: but it is fake yeah. What is this
22: canom
23: kruai canom kruai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอ่ะ
7: Good morning how are you just what's your

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang
5: home
1: the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: yeah Thaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: or? Yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
4: Everyone want to go to Thaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
7: can I stay to take
1: this? Yes.
0: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
1: Tad?
9: You have?
1: Patrice, yes.
9: What? Okay, เดี๋ยวต้องโทรหา
1: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี่ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
9: Oh.
2: No.
9: อยากให้เราช่วยบอกไปคิดว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุ่นเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
6: น
8: ้
6: อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
6: เป็นแอมยัง
8: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
6: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่1ดีมากนะคะ
5: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
10: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
5: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
12: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
13: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้ก็จะเข้าวีคที่3นะครับวันแรกของวีคที่3โปรแกรมของวีคที่3จะปรับเปลี่ยนไปนิดนึงครับก็จะเป็นการพุชกับพูลกล้ามเนื้อที่ใช้พุชก็จะเป็นกล้ามเนื้ออย่างเช่นอกไหล่ไตเสพแล้วก็ด้านล่างด้วยอย่างเช่นพวกสควอตต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้พูลก็จะเป็นพวกหลังไบเสพแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังของขาด้วยก็จะเป็นแบบฟูลบอดี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะสลับกล้ามเนื้อที่โดนไปเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างครับใน2อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ครับก็เหมือนเราเตรียมตัวกันมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะเจอกับเซตนี้
0: ใช่ครับวันนี้ก็จะมี3อุปกรณ์เท่านั้นครับวันนี้ก็จะมีสเต็ปมีมินิแบนแล้วก็ดัมเบลก็เตรียมตัวกันมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราวอร์มอัพกันเลย
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเริ่มด้วยกอดเข้าเปิดออกสัก8ทีครับ3 4หกเจ็ดและแปดต่อมายืดขานิดนึงครับกวาดลงสลับไปมา10ทีครับ2ขาข้างหนึ่งเหยียดตรงข้างหนึ่งงอได้ไปเรื่อยๆจะรู้สึกยืดข้างที่เหยียดออกไปด้านหลังของขานะครับ
2: สิบครับ
0: โอเคต่อมายืดฮิปเฟกเซอร์บ้างครับถอยด้านหลังเปิดตัวขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาที่เดิมครับโอเคก้าวไปด้านหลังดันสะโพกไปข้างหน้าเปิดตัวขึ้นแล้วมาด้านหลังวันนี้เนฟบอกว่าตึงตรงนี้อาจทำต่อได้เลยครับอันนี้ช่วยได้เยอะพยายามดันจากสะโพกไปดีไม่ได้เป็นการโน้มตัวไปแบบนี้นะครับเราจะรู้สึกยืดต้นขาด้านหน้าแถวนี้ตรงเชื่อมแถวเอวตรงนี้นะครับฮิปเฟกเซอร์ดันเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกดัน10ทีเท่าไหร่แล้วครับ
1: 6แล้วครับ
0: โอเคอีก4ทีออกเก่งท้องไว้สุดท้ายโอเคต่อมาเราจะถ้ามีใครมีดัมเบลให้เลือกนะครับหยิบดัมเบลอันที่เบาที่สุดมาถ้าไม่มีมือเปล่าก็ได้จะเป็นการวอร์มอัพหัวไหล่ไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นแค่นี้10ที

แขนจะตรงแต่เน้นนะครับว่าเป็นดัมเบลเบาๆเป็นแค่วอร์มตอนนี้วอร์มอยู่ถ้าดัมเบลหนักเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเวิร์กเอาท์แล้วนี่ครับยืดลง10ทีวาด

0: ไว้ที่บริเวณข้อเท้าตอนวอร์มอัพเราจะใช้เส้นที่เบาหน่อยก็ได้ครับ
1: โอเคครับ
0: เราจะเป็นเกณฑ์ค่าสเต็ปไปสเต็ปมาเพื่อเริ่ม activate บริหารกล้ามเนื้อตรงก้นเดินไปด้านข้างระหว่างเดินไปออกแรงจากหัวเข่าไปแบบนี้บางคนพอยางมันเริ่มตึงมากๆจะไปแบบนี้ไม่เอาไปทั้งอันเดินไปเดินกลับสักแป๊บหนึ่งสักนาทีช้าๆได้ครับรู้สึกเริ่มรู้สึกความร้อนๆแถวๆบริเวณสะโพกไหม
1: ใช่ครับ
0: ดีมากครับโอเคพอครับชุดยังใช้อยู่ครับเท่าทีครับมาไว้ที่ข้อมือครับวอร์มหัวไหล่นิดนึงวันนี้เป็นกล้ามเนื้อ push total body เลยพาวอร์มให้ได้ทุกส่วนกางแขนออกให้รู้สึกตึงเล็กน้อยแล้วค่อยๆเหยียดขึ้นสุด10ที1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าและสิบท่าสุดท้ายครับเราจะลงมาอยู่ที่ท่า deep squat deep squat คือลงมานั่งยองแบบนี้เลยโอเคกางออกนิดนึงทีนี้ลองประกบมือไว้ตรงกลางครับโดยที่ศอกเราจะดันอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวค่อยๆดันยืดออกไปโอเคค้างอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอียงไปขวานิดนึงเอียงซ้ายเราจะโยกไปโยกมารู้สึกไหมครับรู้สึกตรงไหนรู้สึกแถวข้างในสะโพกดีมากครับค่อยๆวอร์มข้างในสะโพกยืดซ้ายขวายืดตัวขึ้นนะครับใช้ตรงนี้ดันไว้ล็อกไปล็อกมาจริงสัก10ทีสัก3 2ระหว่างล็อกเนี่ยฝ่าเท้าอยู่ที่พื้น1โอเคถ้าต่อเนื่องมือหนึ่งวางลงดันไว้อีกมือหนึ่งค่อยๆเปิดแล้วเรามองตามมือมองตามขึ้นไปลง1เปิดมองตาม2รู้สึกยืดขึ้นมาถึงบริเวณหลัง3 4 5 6เปิดตัวไว้7อีก3ที8 9สุดท้ายครับ10โอเคพร้อมแล้ว
1: ครับ
0: น่าจะรู้สึกยืดๆคลายๆแล้วในตอนเช้า
1: ครับผม
0: สำหรับท่าแรกเราจะใช้สเต็ปครับหยิบสเต็ปมาได้จริงสเต็ปหลายคนจะสามารถปรับความสูงได้นะครับอย่างของเนฟจะมีตัวรองเข้าไปก็จะสูงขึ้นท่านี้ก็จะหนักขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: โอเคท่าแรกนะครับจะเป็นท่า knee dive ครับอยู่แบบนี้แล้วขึ้นไปแค่นี้ครับลงทิ่มศอกทิ่มเข่าขึ้นและลงใช่
1: คร
0: ับ ยิ่งถ้าสเต็ปสูงเนี่ยขาที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะออกแรงมากขึ้นอันนี้ของผมจะเตี้ยหน่อยขอแค่ฝั่งละ10
1: ทีละข้างใช่
0: ครับใช่ครับทีละข้าง
1: โอเคคร
0: ับ เป็นสเต็ป knee dive ขึ้นไปโอเคเตรียมตัว3 2 1ออกแรงดันขึ้นฝั่งเน็ตนั้นนับนะครับออกแรงดันขึ้นทิ่มเข่าขึ้นเก่งท้องไม่ให้ตัวเอียงไปมาเราจะยืนอยู่บนขาข้างเดียวเพราะฉะนั้นจะมีการบาลานซ์มากขึ้นถ้าโอเคใช้มือช่วยในการบาลานซ์นะครับมือไปสลับเหมือนคล้ายๆวิ่งจะเป็นการบาลานซ์ได้ดีขึ้นมือขวาสลับทิ่มขึ้น
1: โอเคครับ
0: โอเคสลับข้างครับทิ่ม1 2ลงสเต็ปขึ้น3พยายามน้ำหนักลงส้นเท้า4ที่อยู่บนสเต็ป5 67 8 9 10โอเคท่าต่อไปครับจะเป็นท่า push press หยิบดัมเบลมาได้ครับอันนี้เราเคยเล่นกันแล้วผมเคยให้นิดนึงน้ำหนักจะอยู่กลางกลางตัวใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หมายถึงเส้นศูนย์กลางของเราตรงนี้นะครับสปริงนิดนึงย่อลงและดันขึ้น

0: ันนี้เป็น push press ต่างจาก shoulder press shoulder press จะเป็นการส่งแรงแค่นี
1: ้ครับ
0: ใช้หัวไหล่อย่างเดียวพอ push press จะใช้แรงจากขาในการส่งขึ้นไปสำคัญคือเกรงท้องไว้หลังไม่แอ่น
1: ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: ดีมาก12ที่เตรียมตัว3 2ไปครับสปริงขึ้น1 2เกรงท้องไว้หลังเราจะไม่แอ่นขึ้นนะเหมือนกระโดดขึ้นส่งแรงขึ้นไปใช้แรงจากขาส่งขึ้นไปจะเป็นแบบลักษณะเห็นไหมครับส่งปุ๊บขึ้นไปไม่ได้ใช้แค่หัวไหล่ออกแรงหายใจออกโอเคเยี่ยมมากครับท่าต่อไปหยิบมินิแบนครับจะเป็นสควอตสเต็ปอินสเต็ปเอาท่านี้เราเคยเล่นกันไปแล้วหยิบยางไว้เหนือเข่าครับโอเค
1: โอเคครับ
0: ได้ครับเราจะเริ่มจากขาแคบสควอตลงทิ้งสะโพกไปด้านหลังสเต็ปออกและลงแค่นี้นับ8ครับ
1: ครับผม
0: 1 2คือ1เตรียมตัว3 2ไปครับสควอตลงเกรงท้องไว้ตัวไม่พับลงไปแบบอย่างนี้ตัวเปิดขึ้นเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ขาชิดขากว้างจังหวะขากว้างดันเข่าออกไปเปิดเข่าไว้เข่าไม่สะบัดไปมาระหว่างที่ทำนะครับยางมันจะช่วยนิดนึงเพราะเราจะต้องดันกลับมาออกแรงหายใจออกผ่อนแรง
1: 7ครับ
0: หายใจอีกทีเดียวโอเคเยี่ยมครับ
1: ครับ
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นการทำพุชอัพครับมี2เวอร์ชันที่เลือกสำหรับท่านี้นะครับจะเป็นแพลงแท็บเพราะมันจะเป็นโอเคผมให้ดูท่าฟูของท่าก่อนนะครับเราจะเป็นพุชอัพแท็บพุชอัพแท็บถ้าใครหนักไปวางเข่าลงเป็นพุชอัพแท็บถ้าใครยังหนักไปอีกเป็นแค่แท็บแท็บแค่นี
1: ้ครับผม
0: 12ที่หรือจะทำบนสเต็ปก็ได้นะครับเพื่อให้เบาลงโอเคดีกดสะโพกไว้12ที่3 2ไปครับแต่ดีมากหลายๆคนพอจะมีการแตะเนี่ยเอวจะเอียงไปมาพยายามเอวขนานอยู่กับพื้นตลอดเวลาจังหวะที่เราแตะบางคนจะเปิดแบบนี้ไว้คว่ำสะโพกไว้ให้ขนานกับพื้นพุชอัพขึ้นมาจะใช้อกไหล่ไตเซฟใช้ท้อง
1: กล้ามครับ
0: ดีมากครับใครให้สเต็ปก็จะช่วยทำให้ความสูงสูงขึ้นมาก็จะเบาลงนิดนึง
1: 12ครับ
0: โอเคพักแป๊บหนึ่งครับเราจะกลับมาที่ท่าสเต็ปนะครับใช้สเต็ปเหมือนเดิมระหว่างที่พักสามารถเพิ่มความหนักของท่านี้เข้าไปโดยการทำเลกลังลงและขึ้นมา knee dive
1: ครับ
0: เลกลัง knee diveเลือกความหนักของตัวเองนะครับจะเป็นแค่สเต็ปทิ่มเข่าแค่นี้ก็ได้ถ้าใครไปต่อไว้ขอเลกลังและทิ่มเข่าให้พักอีกประมาณ20วิเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้จะเป็นเวอร์ชั่นแบบเบาๆหน่อย
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวรอบนี้จะมีความหนักเพิ่มเข้าไปให้
1: ครับ
0: แต่ก็มีการเคลื่อนไหวก็มีเหงื่อซึมๆ
1: ใช่ครับรอบแรกลองดูแบบถ้าแบบง่ายดูก่อนว่าไหวหรือเปล่า
0: ใช่ครับอย่างที่จะคอยเน้นย้ำเสมอนะครับอันนี้เลฟอยู่กับผมซึ่งเป็นเทรนเนอร์ก็จะคอยปรับท่าให้ได้ตลอดสำหรับใครที่ follow ทำที่บ้านเนี่ยอยากให้เริ่มจากท่าง่ายก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปท่ายากโอเคพักครบนาทีนึงแล้วเตรียมตัวบนสเต็ปก่อนครับแม้ทำท่าง่ายก็ได้ผมเวอร์ชันยากให
1: ้แล้ว
0: คนทางบ้านเลือกเอา3 2ไปครับทิ่มขึ้น34 5 6 7 8 9 10สลับข้างครับเตรียมตัวและไป

0: ดีครับหนึ่งเก่งท้องไว้ดีๆใช้ขาข้างเดียวจะมีการเรื่องบาลานซ์อยู่ด้วยออกแรงขึ้นสุดเก่งท้องทิ่มเสาะทิ่มเข่าขึ้น
1: เจ็ดครับสิบ
0: โอเคหยิบดัมเบลขึ้นมาครับเตรียมตัวพุชเพรสอีก12
1: ครับผม
0: 3 2ไปครับเหมือนเดิมออกแรงหายใจออกดันขึ้นหายใจออกหาจังหวะลมหายใจความเร็วตามตัวเองได้เลย
1: 12ครับ
0: โอเคพักแป๊บนึงหยิบยางมาครับไว้เหนือเข่าหายใจลึก
1: ๆพอทำต่อเนื่องเมื่อกี้ก็มีเขาเรียกว่าฮาร์ทเรทน่าจะขยับมาอีกหน่อยแล้วครับ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มเหนื่อยเริ่มหอบแล้วครับ
0: ใช่ใช่พยายามจะมีการขยับเยอะๆในวีคนี้นะครับโปรแกรมก็จะต่อเนื่องขึ้นสามารถเลือกให้เข้มข้นสุดๆเลยก็ได้หรือเราเลือกเวอร์ชันเบาก็สามารถ follow ไปได้เรื่อยๆโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปที่3 2ไป

0: เก่งท้องไว้หลังไม่ห่อหรือไม่โน้มไปข้างหน้า
1: เจ็ดครับ
0: อีกทีเดียวโอเคถอดออกได้หยิบสเต็ปมาสำหรับใครที่พุชอัพแบบใช้สเต็ปช่วยพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 12 นี่3 2ไปครับพุชอัพขึ้นสเต็ปเก่งท้องไว้4 7 8 9สิบก้นไม่โด่งเก่งไว้11โอเคเยี่ยมมากเหลืออีกเซตเดียว
1: ครับ
0: เริ่มซึม
1: ๆผมมีอาการนิดนึงครับเจ็บช่วงข่าวขวาน่าจะเป็นเพราะผมไปเตะบอลมาใช่ครับ
0: แล้วเมื่อกี้ทำท่าไหนมีอาการเจ็บบ้างครับ
1: น่าจะเป็นช่วงสควอทครับ
0: โอเคงั้นสำหรับใครที่เจ็บเข่าเหมือนกันลองลงแค่ฮาฟลงแค่ครึ่งเดียวแค่น
1: ี้เดียวครับผม
0: สำหรับรอบนี้นะครับ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัวหยิบสเต็ปมาครับเหมือนเดิมเลือกท่าลงแล้วทิ่มหรือลงลึกๆแล้วทิ่มเข่าให้พักอีก5วิ4 3 2เตรียมตัวไปครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับเตรียมตัวและไปครับทิ่มขึ้นดีจะช้าจะเร็วหาจังหวะตัวเองได้ทำท่าให้ถูกเกรงให้ถูกค่อยๆไปโฟกัสให้ถูกจุดจะโดนขาถ้าลงลึกโดนแถวก้นขาจังหวะขึ้นมาเก่งท้องทิ่มเข่าขึ้น
1: ร้อยครับ
0: โอเคหายใจลึกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาพุชเพรสครับหยิบดัมเบลมา

0: ัมเบลอยู่ใกล้ๆตัวเตรียมตัว3 2ไปสปริงขึ้นสุดโดยเฉพาะตอนขาลงอยากให้โฟกัสค่อยๆลงช้านิดหนึ่งสปริงขึ้นเต็มที่เป็นระเบิดพลังขึ้นตอนลงโฟกัสลงไม่ลงมาข้างหน้านี้นะลงมาข้างๆใกล้ๆตัว
1: ทีครับ
0: โอเคเตรียมตัวสควอทครับหยิบมินิแบนมาใส่เหนือเข่าครับโอเค8ที
1: ครับผม
0: 3 2ไปครับอย่างที่บอกลงแค่ครึ่งนึงอันนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ดีขึ้นครับ
0: โอเคลงแค่ครึ่งเดียวพอแต่ทำท่าให้ถูกไว้เกรงไว้ออกแรงจากเข่าจะใช้กล้ามเนื้อก้นเพิ่มขึ้นจากมินิแบนนะครับดีมากเกรงท้องเพิ่มอีกนิดดีตัวไม่นอนลงไปโอเค
1: 6ครับ
0: สุดท้ายฮึบโอเคเยี่ยมเตรียมตัวเข้าพุชอัพครับโอเคเตรียมตัวพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเคลืมกดสะโพกไว้ก้นไม่โด่งนะครับ3 2ไปครับเก่งตัวไว้จังหวะที่แท็บขึ้นมาจะคล้ายแพลงแท็บที่ก้นไม่โด่งหลังไม่แอนค่อยๆไปเรื่อย
1: ครับ
0: อีก2ที่โอเคเรียบร้อยตบมือให้ตัวเองนะครับอันนี้โปรแกรมใช้ได้เลย
1: ครับหัวเบิร์นดีครับแต่ถ้าไม่ได้แบบยากมากครับแต่เป็นการทำต่อเนื่อง
0: ใช่ครับพอทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะแบบเบิร์นได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: แล้วว่าพอมีน้ำหนักเข้าไปหน่อยก็จะช่วยทำให้ใช้กล้ามเนื้อได้มากขึ้นครับ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเรานั่งลงครับเตรียมตัวยืดกันดีกว่าโอเค
1: ครับผม
0: ยืดจากอกไปนะครับประสานมือไว้ด้านหน้ายืดอกไปข้างหน้าครับประสานมือไว้ด้านหลังยืดอกไปข้างหน้าเหมือนมีคนดึงมือไว้ข้างหลังดึงอกไปข้างหน้าจากนั้นค่อยๆพับตัวไปข้างหน้าดันมือขึ้นไปข้างบนรู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหน้านะครับ3 2 1วางครับมือยื่นไปข้างหน้าดึงเข้ามาครับไม่โดนหัวไหล่เยอะหน่อย3 2 1อีกข้างนึงครับและดึงเข้ามา3 2 1ต่อมาค่อยๆดันไปข้างหลังยืดไตรเซปเปิดตัวขึ้นมาไว้3 2 1อีกข้างครับ3 2 1เราจะมาอยู่ในท่าคล้ายๆออฟโรก้าวขามาระดับเดียวกับมือมือขวาไปคว้าข้อเท้าซ้ายดึงเข้าหาตัวถ้าไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นจะรู้สึกยืดตั้งแต่จากควอดขึ้นมาถึงฮิปเฟกเซอร์3 2 1อีกข้างครับกลับไปที่ออฟโฟก่อนสเต็ปกลับขึ้นมามือซ้ายคว้าไปที่ข้อเท้าดึงเข้าหาตัวเยอะไปต่อได้ค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้น3 2 1โอเคสุด

0: ้ายลุกขึ้นยืนครับค่อยๆก้มลงไปแตะพื้นหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงครับ
1: ไปได้เท่าที่เราไหวรู้สึกยืดข้างหลังขาตึงไว้ลงได้แค่ไหนแค่นั้นสามสองหนึ่ง
0: โอเควันนี้เสร็จเรียบร้อยใช้ได้นะผมนี่เหงื่อเยอะเลย
2: สนุกดีครับวันนี
0: ้สนุกใช่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอโปรแกรมวันถัดไปจะเป็นโปรแกรมพูกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงเนี่ยไอ้กล้ามที่ใช้ดันเนี่ยก็จะได้พักพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับใน Storm Together Season 5 ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก A E O R read this word P E อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปmat mat ต่อไปhat hat ต่อไป g อ่านว่าักอ่านว่าแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง แฮมมาคำที่สองแจม
1: แจม
0: แจมแจมต่อไปกูดบายแปลว่าอะไรกูดบายลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไป ไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ146ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปก็จะยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า andA A A ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนเน A N A N A N A N N ใช่ไหม N ใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเม M ไง Man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดMan ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน A N ลงท้ายด้วย A N อ่านว่า and and แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะ

0: ลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่เอออย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมามาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันน่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight. Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross. Cross. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3 พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threehospital ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟัง one two three One, two, three. นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ One, two, three. Stadium. One, two, three. เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านone two three เร็ว one two three ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้อ้าวได้ไหมone two threeOne, two, three. ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ One, two, three. Okay. Restaurant.
1: Restaurant.
0: Restaurant. Okay. ต่อไปผู้ชาย One, two, three. ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three
1: museum
0: one two three
1: museum
0: ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย one two threeต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two three one two three เอาไหมone two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two threeBank. ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three
1: library
0: very good ต่อไปบัสอะไร
1: บัสสเตชั่น
0: ต่อไปร้านขายขนม พร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กวยจับนะอ่ะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายone, two, three. Very good. one, two, three. Very good. เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใคร2อนัสลองเปิดดูสิฮ่าๆๆ3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
2: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
2: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Likke. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จูเก๊กว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลทีเชอร
0: ์ฮายสวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับทีเชอร์เบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: thank you ครับ
0: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีเชอร์เบกอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
2: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am a ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วคุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain

0: ถูกต้องครับ I am a villain
1: I am a villain
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist
1: artist
0: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor
1: actor
0: นักแสดงหญิง

0: กว่าชีวิต
1: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
0: พระเอก
1: ครับ
0: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
1: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
0: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
1: โอเคตัวตลกคือจ็อกเกอร์
0: จ็อกเกอร
1: ์ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับ
0: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดใกล
1: ้โอ้โหชอบมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ทีเชอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
0: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
0: ได้ครับ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหวโอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
1: มาฟัง
0: ผมร้อง
1: ผมร้องสัก
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: ครับชี้ไปที่แบ
1: บ
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: จะไม่
1: จะไม่อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
1: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางใครครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
0: I have a gift
1: หรือไม่ก็ I have a talent
0: I have a talent
1: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณบ้องครับโอ้โห
1: สนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์เนี่ยนะ
2: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกับซิปหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
2: แต่ทีเนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้มันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: put on
1: make up
0: make up
1: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นแต่งให้ให้ทีเชอร์
1: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับ
2: โอเค
1: นั้นเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
0: face
1: คิ้วคือ eyebrow
0: eyebrow
1: จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: mouth ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: put on
1: lipstick
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
0: put on powder
1: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
0: blush
1: ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
1: ครับ

0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown
0: brown
1: สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
0: white
1: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เชื่อว่าให้คุณพ่อเจ๊แต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าทีเชอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีชก็บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอเลย
1: หล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม
2: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไป
1: โอ้ย
2: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
0: ท์แค่นั้นแต่งหน้าที่จะ
2: โทษนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยแต่งบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
2: นิดนึงนิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
1: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
1: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะทีเชอร์ครับเสร็จแล้ว
1: ดู
2: แล้ว
1: จบ
2: ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
0: หล่อครับทีเชอร
1: ์สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
0: handsome
1: สวยก็ beautiful
0: beautiful
1: น่ารัก so cute
0: น่ารัก so cute
1: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
0: ใช
1: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is Teacher Greg.
1: Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. วันนี้ที่ได้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรักอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญาม้าทองคำสอนราบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือสร้างสรรค์ผลงานการแสดง

0: มาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอยากเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: อ้าวด้านหน้าเวทีด้านโน้นน้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเงินกองนะครับ

0: ทิชชู่ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้โหตอนแรกทิชชู่ก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: ทิชชู่รู้ไหมครับว่าทิชชู่วันนี้เก่งมากเลยครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทิชชู่จะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณทิชชู่นะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทิชชู่ต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทิชชู่รู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะI am
0: A Lee Ke
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lee Ke Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับสวัสดีครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent Tick-tock Tick-tock Da-dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: The Tum Luang Cave Rescue Mission to save members of the Wild Boar Academy junior football team who were trapped in Tum Luang Cave of Tum Luang, Khun Nam Nang Non Forest Park in Masai District, Chiang Rai Province, cast a light for hope, inspiration, and miracles for humanity. Together, we all witness the kindness, compassion, generosity, unity, and sacrifice that emerged among thousands of strangers who demonstrated a united effort that has never been seen before. Help from across the nation and every corner of the world poured in with one goal: to rescue the boys and their coach who were trapped in the cave. Diving under dark and extremely cold water in a deep, twisting cave was unprecedented for the Thai rescue team, who were also faced with a dire shortage of essential equipment and resources. The rescue operation was televised daily, and worldwide viewers witnessed that any equipment or supplies that had been reported as being in short supply would be loaded onto the cave entrance the following day. But where did they come from?
1: ผมได้รับคำสั่งจากรองราชเลขาธิการให้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงไปประสานงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยซีลที่ถ้ำหลวงไปดูว่าขาดหรืออะไรถ้าเห็นว่าเป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติการให้ผมดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็สั่งเลยว่าให้เตรียมนี่ของชิ้นนี้เตรียมของกอไก่เนี่ยมีกี่ชิ้นจำนวนของบางอย่างเรากว้านหมดประเทศเลยนะครับ
0: Every afternoon, the crew would see which items were running out. Then the next morning, those items appeared at the entrance to the cave. It meant that many people had to work tirelessly through the night.
1: พอมาถึงดอนเมืองปั๊บมันก็ยังไม่ถึงบ่อดอหกก็จะมีคนอันนี้รู้ชัดๆเลยเป็นเจ้าหน้าที่จากวังไปรับของพวกนี้จากสายการบินนู้นสายการบินนี้รวมกันเข้ามาแล้วก็ขับรถข้ามฟากไปทางฝั่งกองทัพอากาศไปที่บ่อดอหกแล้วก็ส่งของให้กับเจ้าหน้าที่ของบน6ที่จะเอาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางไปเชียงรายในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจอันนี้มันต้องทำตีสองตีสามแน่ๆเพราะว่าเครื่องขึ้น6:30เนี่ย6:00ของมันต้องอยู่บนเครื่องแล้ว
0: It wasn't just the necessary equipment and diving gear. Even small essentials that might be easily overlooked did not escape the attention of His Majesty the King.
1: ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าท่านทำอะไรบ้างแต่ท่านทำตลอดเวลาสนับสนุนตลอดเวลายกตัวอย่างอย่างเช่นถ่านไฟฉายเราใช้ถ่านไฟฉายในวันหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 ก้อนถ่านไฟฉาย AA ก้อนเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องใส่ทั้งไฟฉายดำน้ำใส่ทั้งไฟฉายคาดหัวคนหนึ่งต้องมีสนับสนุนประมาณ2ชุดแล้วต้องเป็นถ่านอังคารายวันแรกๆเนี่ยเรากว้านซื้อในรัศมี150กิโลเมตรจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยเซเว่นเซเว่นอะไรเนี่ยหมดไม่มีเหลือเลยนะถ้ามี110กิโลเมตรไม่มีสักก้อนเดียวจนในที่สุดเนี่ยเราไม่รู้จะเอาจากที่ไหนแล้วพอเราแจ้งขึ้นมาวันรุ่งขึ้นฐานไฟฉายอังคารายพันกว่าก้อนเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยลงไปวางอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยตอนประมาณ9:00
0: Throughout the operation at 9:00 every morning more than 1,000 batteries were sent from Bangkok to the Thai Navy SEAL base at the caveBecause of His Majesty the King's benevolent thoughtfulness.
1: ผมคิดว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนจากพระองค์ท่านเราทำไม่ได้ก็มีทั้งของพลเรือนมีทั้งของแบบประชาชนนะที่ได้ข่าวก็สนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของสำคัญในปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพระองค์ท่าน
0: Even though this successful rescue mission, which had gripped the world's attention,has already passed, all of the Tum Luang rescue workers have never forgotten His Majesty the King's great benevolence, which united the hearts of Thai people in compassion and solidarity as never before.

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage มั้ยในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิโทเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับการทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับ พอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเงินเก็บก็เริ่มใกล้จบนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
0: ่
1: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามามีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
0: ๆ
1: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมันแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
0: ้
1: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
0: ครูขอถามนะคะ
1: ครับ
0: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆมาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียอันนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่
0: อ
1: นตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่า

0: เห็นควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี้ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตกไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
1: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าวิประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วกันเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
1: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ขายครับเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีตัวเขาคนเดียวเขาเป็นแบบที่ดีที่ป้าย
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมค่อยๆพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่มีที่มีลูกแบบเนี้ย ผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช่
1: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะแล้วเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังนะ
0: ครับผม
2: วันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆอาจผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นน่ะมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะเออแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดนี่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะดังจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมคะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆ ขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่า

0: สำเร็จอะค่ะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองอะเสียงของคนภายนอกอะจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยาก

ที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: ที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว

ความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non-life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กัน crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for

อไฟนะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าล่ะค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fire กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity

indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year. ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่คือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there.And made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20

0: 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Welcome to
1: English Level Up
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
1: English Level Up
0: ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะครูพี่นุ่น

0: คะวันนี้ครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า to ที่แปลว่ามากเกินไปและ enough ที่แปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและต่อจากนี้นะคะขอให้น้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า to หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: แอมไทย
3: พี่เป็นคนไทย
2: แอมไทย
3: พี่ถูกลองมา
2: ใครมาลองผมแอมไทย
3: พี่เหนื่อย
2: ก็ถูกแล้ว
3: อ๋อถูกแล้ว
2: เหนื่อยดิครับผม
4: เหนื่อยนะครับอย่าลืมครับออกเสียง tired 2พยางค์นะครับ T-I-R-E-D ไม่ใช่ try รอเรือแล้วก็ไม่ใช่ไทยพยางค์เดียวนะฮะ
2: โอ้ hello
5: hello are you a food delivery man
2: oh yes I am how can I help you
5: could you grab me a pizza please
2: no I'm not a cab
5: a cab what do you mean cab
2: I'm not a cab
5: I don't need a taxi
2: I'm not a crab
5: what I don't need crab
4: พี่ฟังผมแป๊บนึงคือพี่พูดต่อเนี่ยที่พี่ได้กินกราบเขาหมายถึง can you grab me a pizza โซที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษคำว่า grab ออกเสียง grab คล้ายๆกับกินกราบเนี่ยนะครับใส่ตัว g ตัว r แล้วก็ลากยาว grab แปลว่าไปเอามาหรือไปกระชากมาหรือไปดึงมาให้เขาถึงที่ได้ไหม so grab a pizza ก็คือไปเอาพิซซ่ามาส่วนพี่ก็ไปบอกเขาผมไม่ใช่ช่องว่างผมไม่ใช่แท็กซี่ผมไม่ใช่ปูถามเขาสิครับว่า what would you like to order
2: what would you like to order
5: I want a pizza.
2: Oh, เขาจะกินพิซซ่า What kind of pizza would you like?
5: Oh, okay. I would like a pepperoni.
2: Oh, would you like extra cheese?
5: Extra shit? What? No. Extra cheese would be nice, but not extra shit.
4: ถ้าเป็นเสียงสั้นๆชีสเนี่ยจะเปล่าอุจจาระนะครับชีสชอช้างสลีสอเสือชีส Would you like extra cheese
2: oh, Would you like extra cheese
5: Pepperoni extra cheese thin crust okay
2: Okay crust
4: ไม่ใช่ okay crust นะ crust คือ thin crust กับ thick crust จะแปลว่าแป้งบางหรือแป้งหนาครับพี่เขาต้องการจะกินแป้งบางเปปเปอโรนี่เพิ่มเนยแข็ง
5: okay so do they have a large or regular
2: regular
4: คือไซส์ปกติ large คือไซส์ใหญ่ว่าสิครับว่า we have both sizes
2: oh we have both sizes
5: so I'll take a large then
4: เขาจะเอาไซส์ใหญ
2: ่ we have special offer buy one get one free
5: Okay, I'll take regular then.
2: เปลี่ยนไซส์เร็วซะงั้น
4: ก็เปลี่ยนไซส
2: ์ Okay, sir. What is your address?
5: Okay, so it is 3/9, the house with the white fence and the blue gate.
2: Okay, Mr. Bill Gates.
5: No, not Bill Gates. Blue Gate.
4: เขาไม่ได้หมายถึง Bill Gates. อันนั้นมันเจ้าของคอมพิวเตอร์นู่นเขาหมายถึง Blue Gate. เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ย 3/9, 3/9 with the white fence ก็คือรั้วขาวๆและ Blue Gate ก็คือประตูรั้วสีน้ำเงิน
2: Okay, I will deliver it to you within 30 minutes.
4: ดีไปละ
5: ครับ
2: Sir, your pizza.
5: Hello. You're too late.
2: Yeah. ประสงค์พิซซ่าแค่นี้ว่าผมทุเรศได้ยังไงครับ
4: เขาไม่ได้ด่าพี่ว่าพี่ทุเรศภาษาไทยแต่เขาหมายถึง too late ก็คือพี่มาสายเกินไปเพราะข้อตกลงคือต้องส่งพิซซ่าภายใน30นาทีต้องไหมครับเอาเป็นว่าพี่ก็บอกเขาแล้วกันว่าขอโทษที่ทำให้รอนาน
2: พูดไงครับ
4: sorry to keep you waiting
2: sorry to keep you waiting
5: so how much does it cost
2: buy one get one freeSpecial offer for you.
5: Okay.
2: 350 baht.
5: Okay, here you go.
2: Alright. Yep.
5: Thank you. Alright.
2: Oh ho, bank ใหญ่ซะด้วย Sir, do you have small money?
5: What small money?
2: Oh, small bank.
5: What small bank?
4: Hey, small notes.
2: Oh, ไม่นะครับผมจะเอาเงินครับผมไม่เอาสมุดโน้ต
4: ไม่ใช่สมุดโน้ตคือคำว่าแบงค์เนี่ยที่เราพูดแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์500เนี่ยเรามาจากภาษาอังกฤษเต็มๆคือ bank note แต่บ้านเราเนี่ยนะครับทำไงรู้ไหมครับพี
2: ่
4: เราเนี่ยดันเก็บแบงค์แล้วตัดโน
2: ้
4: ตแต่คนประเทศอื่นเนี่ยเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแทน
2: อ๋อเหรอครับ
4: เข้าใจไหมครับ
2: sir do you have any small note
5: I'm sorry but I I don't.
6: I don't have some change.
2: พี่พี่จะพูดอะไรอ
6: ่
2: ะ
6: ผมไม่มีเศษตังค์นะครับ
2: พี่ครับสิ่งแรกเลยครับถ้าจะเป็นประโยคลบต้องใช้ I don't have any และอย่าออกเสียงเช้งงองูอย่างนั้นสิครับเขาเลยจะ change ต้องบอกว่า I don't have any change.
6: I don't have any change.
5: Well, I'm sorry, I don't have any change either.
2: เขาบอกเขาก็ไม่มีเศษตังค์เหมือนกันนะครับพี
6: ่จะทำไงล่ะครับ
2: เอาก็ไปหาตังค์แรกสิครับ
6: I have to go find some change.
2: Okay, okay.
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า You are too late แปลว่าคุณมาสายเกินไป
0: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า Too ในที่นี้แปลว่ามากเกินไปค่ะ
1: น้องๆคะมารู้จักคำว่า Too กับ Enough กันค่ะมาดูคำแรกนะคะคำว่า Enough คำว่า Enoughแปลว่าพอหรือพอเพียงค่ะน้องๆซึ่งคำนี้นะคะจะสามารถวางได้ทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันค่ะมาดูตำแหน่งแรกนะคะคือการวางคำว่า enough วางไว้หลัง adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น this bed is big enough for my dog แปลว่าเตียงนี้ใหญ่พอสำหรับสุนัขของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้นะคะวางไว้หลัง adjective ค่ะคือคำว่า big นั่นเองค่ะแปลว่าพอหรือเพียงพอค่ะ
0: คำว่า enough นะคะสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น we have got enough money to go on holiday เรามีเงินมากพอที่จะไปพักผ่อนในวันหยุดน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough แปลว่าเพียงพอค่ะ
1: คำว่า too แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราใช้ too นะคะวางไว้หน้า adjective ค่ะเพื่อขยาย adjective ตัวนั้นนะคะแปลว่าเกินไปยกตัวอย่างเช่น this dress is too tight for me แปลว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันคับเกินไปสำหรับฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า too นะคะแปลว่าเกินไปนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า too many นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้พหูพจน์ค่ะแปลว่ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น there are too many students in this classroom แปลว่ามีนักเรียนมากเกินไปในห้องเรียนนี้ค่ะ
1: คำว่า too much แปลว่ามากเกินไปค่ะน้องๆจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น there is too much sugar in my coffee มีน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า sugar นะคะนับไม่ได้ค่ะเราเลยใช้คำว่า too much มาขยายค่ะแปลว่ามากเกินไป
0: เอาละค่ะน้องๆก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปครูพี่เด็ดกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า true หรือ enough กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
7: The evening before attacking Chantaburi
8: คืนก่อนการบุกยึดจันทบุรี
7: King Taksin gathered his weary soldiers after dinner
8: หลังเสร็จสิ้นมื้อเย็นพระยาตากได้เรียกชุมนุมไพร่พลที่เหนื่อยล้า
7: He then ordered all the clay pots be smashed in front of his men
8: พระองค์สั่งให้ทุบทำลายหม้อดินที่ใช้ทำอาหารทั้งหมด
7: Adding that if they wished to have breakfast they would have to win the city together
8: โดยประกาศว่าถ้าทุกคนอยากมีอาหารกินในตอนเช้าก็ต้องยึดเมืองนี้ให้ได
9: ้ So now that King Taksin the Great has Chantaburi under his control
10: พอยึดเมืองจันได้เรียบร้อยเนี่ย
9: He has enough manpower and resources to build himself an army anda navy to regain Siam's lost sovereignty
10: เรียกว่าพอยึดเมืองจันได้เนี่ยก็มีทั้งกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรใช่ไหมก็เอาไปสร้างกองทัพบกแล้วกองทัพเรือได้แล้วก็ไปกอบกู้เอกราชให้สยามได้
9: ถูกต้องนะเอกราชที่สูญเสียไปถามว่าทำไมต้องมีกองทัพเรือเพราะอย่าลืมว่าเอาคนเยอะขนาดนี้นะเยอะมากมายเลยเนี่ยจะเดินเท้าไปเนี่ยเพื่อไปตีเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนั่งเรือไปปุ๊บแล้วไปลงแล้วไปลบทีเดียวง่ายกว่า
10: ง่ายกว่าเยอะ
9: โอเคนะไหนไหนไหนเราก็มานี่นะครับ so speaking of naval warfare
10: พูดถึงเรื่องการสู้รบทางเรือแล้วเนี่ย
9: นะคน let's check out King Taksin's shipyard and museum here
10: อ่ะฮะเราไปดูอู่ต่อเรือของพระเจ้าตากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กันฮะ
11: ถูกต้องอ่ะ And I know who's gonna guide us นี่เลยครับโทษนะครับโทษนะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับพี่
12: สวัสดีครับ
11: โอเคดีครับเดี๋ยวพี่เชิญนี่นะฮะของพี่นี่น่าจะอยู่ที่นี่มานานพอสมควรแล้วนะ
12: ครับผม
11: นะถ้าพี่จะช่วยพาพวกเราเดินทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
12: ครับได้ครับได้ครับ
11: ขอบ
12: คุณแล้วครับ
11: ใช่ครับอู่ต่อเรือ Naval Shipyard เขาเรียกกันนะ Shipyard นะครับก็คืออู่ต่อเรือ
12: นี่เป็นหนูตัวเสม็ดงามพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ในการต่อเรือของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับ
11: so these are the basic tools needed in order to build battleships
13: โอ้เรียกเป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกนะพื้นฐานเลยนะในการต่อเรือ
11: แล้วเขาต่อกันยังไงมีอะไร
12: เอาไม้มาเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาขุดเอาต่อเรือรบ100ลำนะครับภายในระยะเวลา3เดือน
11: so that's 100 battleships within 3 months
13: นู่นนี่เขามีซ้อมไฟไหม้ด้วย
11: ซ้อมยังไงเหรอ
13: เนี่ย a drill
11: โอ้ดริลนี่มันแปลว่าสว่างโถไอ้ดริลอีกอันนึงมันแปลว่าการซ้อมหนีไฟอะไรก็ว่าไป
12: อันนี้เป็นสว่านขุดเจาะครับสมัยโบราณนะเป็นพวกค้อนพวกกบสายไม้แล้วก็อันนี้เครื่องวัด
11: อ๋อใช่ใช่ใช่วัดแนวเส้นใช่ไหม
12: ครับ
11: alright so we got drills and your building equipment and all
12: อันนี้ก็คือกรงต่อเรือนะครับสมัยโบราณต้องมีกรงฮะถ้าไม่มีกรงเรือก็จะต่อไม่ได้
11: Do you still have the original ships back then
13: เรือที่ยังอยู่หรือยังมีไหมคร
11: ับแบบดั้งเดิมเลย
12: ยังมีครับยังมี
11: มาดูได้ไหมพี
12: ่ได้ครับได้ครับได้ครับ
11: โอ้โหใช่เลย
12: นี่เรือสำเภาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมัยก่อนใช้ในการค้าขายนะครับ
11: Chinese vessel บ้านี
14: ้ Chinese vessel in roughly the same age as when พระเจ้าตากสิน came here
11: โอเคนะฮะน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกันอายุมานี้แล้วตรงนี้เป็นบ่ออยู่ตรงเดียวแล้วดินล้อมรอบไปหมดเลยพี
12: ่สมัยตรงนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นคลองฮะแล้วก็ชาวบ้านเอาดินมาถมแล้วก็เอารูปเรือของพ่อตากเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังดู
11: Back in the old days, this used to be a canal.
13: Local people, they put up walls around it. เอาดินไปถมทำเป็นกำแพงกั้นไว
11: ้ วันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากเลยครับขอบคุณมากเลย
13: ครับ
11: And if you guys want to come to this shipyard museum,
13: นี่มาที่พิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือฮะ
11: แห่งนี้นะที่บ้านเสม็ดงามใช่ไหมฮะ
13: ครับผม
11: นะฮะ You come here and take a look around and also meet up withพี่เล็ก as well
13: มาเจอพี่เล็กเขาได้
11: ใช่พี่เล็กอยู่ประจำนั่นแถวนี้นะ
15: อยู่ประจำครับผม
11: โอเคได้งั้นผม2คนไปตามรอยเจ้าตากต่อละสว
15: ั
11: สดีครับพี่ครับ
15: สวัสดีครับ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นการใช้ True แล้วก็ Enough กันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า He had enough manpower and resources to build himself an army เขามีกำลังคนและทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างกองทัพน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าน้ำร้อนพอหรือยังเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Is the water hot ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีคะTikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า enough นั่นเองค่ะIs the water hot enough? น้ำร้อนพอหรือยังน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough ในที่นี้แปลว่าเพียงพอค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ามีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่า Are there pencils for everyone? ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough? TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ enough นั่นเองค่ะ Are there enough pencils for everyone? มีดินสอเพียงพอสำหรับทุกคนหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า enough นะคะแปลว่าเพียงพอนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะ to แปลว่ามากเกินไป enough แปลว่าเพียงพอหรือพอนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าโปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ Please don't driveFirst ใช้อะไรดีคะระหว่าง to หรือ enough ใช้อะไรดีนะ TikTok ถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า to นั่นเองค่ะ Please don't drive too fast โปรดอย่าขับรถเร็วเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to แปลว่าเกินไปหรือมากเกินไปค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า There were many people in that store yesterday ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง to หรือ enough TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะต้องใช้ to นั่นเองค่ะ There were too many people in that store yesterdayแปลว่าเมื่อวานนี้มีคนอยู่ในร้านนั้นมากเกินไปน้องๆเห็นไหมคะคำว่า to นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต ่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาเลยค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจกันค่ะใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการลองใช้คำอื่นนอกเหนือจากคำว่า very ที่แปลว่ามากค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆค่ะในเรื่องของทำยังไงไม่ให้ใช้คำว่า very ได้พร่ำเพรื่อนะคะน้องๆเวลาที่น้องๆจะบอกว่าดีมากหิวมากเล็กมากเก่ามากเงียบมากคำที่นึกออกมาเป็นคำแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคำว่า very ใช่ไหมคะที่แปลว่ามากโดยเราจะเอาคำว่า very มานำหน้า adjective ต่างๆค่ะทราบหรือไม่คะว่าเรามีคำที่เรียกว่า extreme adjective นะคะซึ่งก็คือคำคุณศัพท์ที่บอกถึงความที่สุดค่ะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very ซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างคำศัพท์กลุ่มนี้กันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างคำแรกนะคะแทนที่เราจะใช้ very good ให้ใช้ excellent แทนค่ะแปลว่าดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่น her car is in excellent condition รถของเธออยู่ในสภาพดีเยี่ยมเห็นไหมคะน้องๆเราใช้คำว่า excellent แทนคำว่า very good ได้ด้วยค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very hungry ก็ให้ใช้คำว่า starving แทนนั่นเองค่ะแปลว่าหิวมากI haven't eaten anything since this morning. I'm starving now. ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนนี้หิวมากๆและแทนที่เราจะใช้ very small ที่แปลว่าเล็กมากให้ใช้ tiny แทนค่ะแปลว่าเล็กมากเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น The letters are so tiny. You need a magnifying glass to read it. ตัวอักษรเล็กมากๆเลยคุณต้องใช้แว่นขยายเพื่ออ่านมันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiny ใช้แทนคำว่า very small แปลว่าเล็กมากค่ะแทนที่เราจะใช้คำว่า very old ที่แปลว่าเก่ามากนะคะก็ให้ใช้คำว่า ancient แทนนั่นเองค่ะแปลว่าเก่ามากโบราณยกตัวอย่างเช่น this is an ancient city ที่นี่เป็นเมืองโบราณคำสุดท้ายนะคะแทนที่เราจะใช้ really quietให้ใช้คำว่า silent แทนค่ะแปลว่าเงียบมากเงียบสนิทเลยยกตัวอย่างเช่น the empty house was completely silent บ้านที่ว่างเปล่าเงียบสนิทน้องๆเห็นไหมคะเราใช้คำว่า silent แทนคำว่า very quiet ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะน้องๆมีคำหลายคำเลยนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่า very ได้นั่นเองค่ะน้องๆต้องลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะต่อไปนะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
15: อ
0: ัน
15: นี้คือเป็นรถไฟฟ้า 100% เลยนะคะ
16: รถไฟฟ้า
15: ค่ะ
16: 100%
15: ค่ะตรงนี้ชาร์จได้ค่ะถ้าเปิดออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ชาร์จค่ะเครื่องยนต์เราไม่มีแล้วนะคะเป็นมอเตอร์ค่ะ
16: แล้วตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นจำได้ว่ามันลอยน้ำด้วยนี
15: ่คันนี้ลอยน้ำได้ค่ะเหมาะกับประเทศไทยมากเลยค่ะฝนตกน้ำท่วมเราไปต่อได้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำท่วมปกตินะคะระดับน้ำอยู่ที่ปกติเนี่ยยังไม่ถึง70เซนเนี่ยนะคะรถยังเกาะถนนได้ดีอยู่ค่ะแต่พอน้ำมากกว่าสูงกว่า70เซนแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์จะมีคีบไว้อะตรงนี้คีบนะคะก็จะใช้ตะกุยน้ำทั้งสองล้อค่ะ
16: เป็นล้อด้วยแล้วก็คล้ายๆกับเป็นตัวตะกุยน้ำคือวิ่งในน้ำได้ให้ขับเคลื่อนในน้ำได้ทั้งที่ล้อไม่ติดพื้น
15: ไม่ติดค่ะก็คืออันนี้จะออกแบบไว้2ชั้นค่ะชั้นด้านในเนี่ยจะเหมือนเป็นเรืออยู่ด้านในอ่ะ
16: เรือ
15: ใช่ค่ะก็คือไม่จมน้ำแล้วก็จะมีบอดี้ด้านนอกนะคะครอบชั้น
17: รถครอบอยู่บนเรือไอเดียเก๋ไก๋เหมาะกับหน้าฝนเมืองไทยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีแค่รถยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์ก็มีค่ะ
16: มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ
15: ถ้าเรามองว่าเมืองไทยตอนนี้เรามีปัญหา PM 2.5 เนี่ย
16: uh-huh. อ
15: ยู่ทุกปีเลยนะ uh-huh. ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเราไม่มีเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปนะคะเราใช้พลังงานไฟฟ้า 100% เพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเสียงเงียบมากค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่มีก็จะมีแค่เสียงมอเตอร์ไฟฟ้านิดหน่อยที่ปล่อยออกมา
16: อ
15: ตัวนี้เมื่อเราไม่มีเครื่องยนต์สันดาปแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ปล่อยความร้อนออกมาด้วยข้อดีของพลังงานไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือแรงบิดมันจะสูงค่ะการออกตัวเนี่ยจะ

0: ีกว่ารถปกติด้วยซ้ำไป
1: แล้วเรื่องการชาร์จ
0: ก็ยังเป็นข้อจำกัดของเทคโนโลยีนะวันนี้อยู่นะคะเพราะว
1: ่
0: าตอนนี้ตัวมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางเพียงแค่90กิโลต่อการชาร์จ1ครั้ง
1: 90โลแต่ก็วิ่งได้เยอะนะ
0: เยอะค่ะแต่ว่าสถานีชาร์จตอนนี้ก็ยังไม่แพร่หลายมาก
2: แล้วสงสัยไหมคะว่าราคาขายรถคุณสมบัติดีๆแบบนี้จะแพงกว่ารถใช้น้ำมันที่เราคุ้นเคยหรือเปล่า
0: ราคานี้พอๆกับรถน้ำมันเลยค่ะก็คือนอกจากประหยัดแล้วนะคะราคาแมนเทนแนนซ์เนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรมากมายวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรก็น้อยลงนะคะการแมนเทนแนนซ์ก็จะถูกกว่า
2: แต่คุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องสถานีชาร์จไฟแล้วนะคะเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเล็กๆคันนี้ชาร์จพลังงานจากไฟที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันกับค่ารถไฟฟ้ามันต่างกันหรือประหยัดกันขนาดไหนครับ
0: อันนี้ประหยัดกว่ามากเลยค่ะก็คือการชาร์จ1ครั้งนะคะเราวิ่งได้ถึง166กิโลชาร์จ1ครั้งเนี่ยถ้าเทียบกินไฟบ้านเนี่ยก็ประมาณ12หน่วยเฉลี่ยแล้วก็จะตกกิโลนึงเนี่ยนะคะเป็นค่าใช้จ่าย23สตางค์
1: เมื่อเทียบกับรถน้ำมันเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะถ้าเป็นรถอีโคคาร์ปกติที่เป็นน้ำมันนะคะวิ่งกิโลนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นที่เป็นค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ2บาทถ้าเป็นรถแก๊สก็จะตกประมาณกิโลละ1บาทโดยเฉลี่ยทั่วไปอะค่ะ
1: โอ้4เท่าเลยแล้วเวลาชาร์จแบตเนี่ยมันยากไหมครับผมกลัวว่าคือเวลาใช้ชาร์จแบตเดี๋ยวไฟช็อตขึ้นมา
0: อันนี้ง่ายมากเลยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือสามารถชาร์จไฟบ้านได้ปกติเลยค่ะกินไฟแค่8แอมป์เองนะคะเดี๋ยวจะทดลองชาร์จให้ดูนะคะ
1: 8แอมป์คําว่า8แอมป์ผมไม่เข้าใจว่ามันแอมป์มันยังไงบ้านเราเป็นยังไงไม่แอมป์ยังไงครับผม
0: ถ้าคุณฟูจิเคยกินสุกี้ที่บ้านนะคะก็ประมาณเดียวกันเลยค่
1: ะ
0: หม้อสุกี
1: ้เดี๋ยวๆๆหม้อสุกี้ใช้8แอมป
0: ์ค่ะ
1: แสดงว่าคือกินไฟเท่ากับหม้อสุกี้เหรอ
0: ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าเวลาเราใช้งานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยค่ะพอเราใช้ในกลางวันแล้วใช่ไหมกลางคืนเนี่ย6ชั่วโมงไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเราจอดรถแล้วเราก็มานอนที่บ้านอยู่แล้วค่ะก็คือ
1: นี่คือตัวขอดูหน่อยฮะ
0: นี่คือปลั๊กปกติเลยค่ะ
1: นี่คือปลั๊ก
0: ใช
1: ่3หัวแล้วก็นี่คือตัวคล้ายๆกับว่าตัว
0: อะแดปเตอร์
1: อะแดปเตอร์เปลี่ยน
0: เหมือนโทรศัพท์เราเนี่ย
1: เปลี่ยนไฟจากบ้านมาเป็นไฟให้กับรถแล้วหัวเสียบคือแบบนี
0: ้ก็เป็นเนี่ยค่ะ
1: หัวเสียบอย่างนี
0: ้ค่ะอันนี้เป็น
1: อ๋อนี่ปลอดภัยใช่ไหม
0: ปลอดภ
1: ั
0: ยค่ะ
1: ไม่มีการอื้อ
0: ไม่มีค่ะเดี๋ยวลองมาชาร์จกันดูนะคะ
1: เก็บบ้านเลยไฟบ้านนี้เลยอ๋อถ้ามีโรงรถมีไฟบ้านนี้ก็จบเลย
0: ใช่แล้วเราก็เปิด
1: อ๋อนี่ไงปักเข้าไป
0: เสียบแค่นี้ค่ะ
1: เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลย
0: ไม่ต้องค่ะอันนี้ก็จะ
1: มันก็เหมือนกับของเล่นแล้วนี่
0: ใช่ค่ะ
1: คืออันนี้คือมือถือใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้มือถืออันนี้อะแดปเตอร์
1: แล้วอันนี้ก็คือไฟเสียบแล้วก็นี่คือหม้อแปลงเปลี่ยนไฟเข้าไป
3: รายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะที่ออกแบบโดยคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาผลิตในเมืองไทย
4: แล้วน้องๆทราบไหมคะคำว่าผลิตภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
3: น้องๆค่ะคำว่าผลิตในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิตหรือว่าผลิตด้วยเครื่องจักรค่ะยกตัวอย่างเช่น he works for a company that manufactures car partsแปลว่าเขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะแปลว่าผลิต
4: manufacturing เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตยกตัวอย่างเช่น the company has established its first manufacturing base in Europe แปลว่าบริษัทนะคะได้ตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตแห่งแรกที่ยุโรปนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manufacturing นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิตค่ะ
3: ส่วนคำว่าผู้ผลิตนะคะเราจะใช้คำว่า manufacturer เป็นคำนามค่ะยกตัวอย่างเช่น Germany is a major manufacturer of motor cars ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English หรือแบบอ้าวกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
3: วันนี้นะคะเราได้เติมพลังกันในเรื่องของคำว่า to แล้วก็ enough ค่ะคำว่า enough นะคะแปลว่าพอค่ะจะวางไว้ได้2ตำแหน่งด้วยกันก็คือ1สามารถวางไว้ข้างหลัง adjective หรือว่า adverb ได้หรือสามารถที่จะวางไว้หน้าคำนามก็ได้ค่ะ
4: to ขยาย adjective ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป to many ขยายคำนามนับได้พหูพจน์ค่ะน้องๆแปลว่ามากเกินไป too much ขยายคำนามนับไม่ได้ค่ะแปลว่ามากเกินไปและคำศัพท์ที่เราใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า very good เราจะใช้คำว่า excellent แทนที่แปลว่าดีมากคำที่2ค่ะคำว่า very hungryเราจะใช้คำว่า starving แทนที่แปลว่าหิวมากคำที่3ค่ะคำว่า very small เราจะใช้คำว่า tiny แทนที่แปลว่าเล็กมากคำที่4ค่ะคำว่า very old เราจะใช้คำว่า ancient แทนที่แปลว่าเก่ามากหรือว่าโบราณส่วนคำที่5ค่ะคำว่า very quiet เราจะใช้คำว่า silent แทนที่แปลว่าเงียบมากค่ะคำว่า manufacture เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าผลิตด้วยเครื่องจักรmanufacturing เป็นคำนามค่ะแปลว่าอุตสาหกรรมการผลิต manufacturer เป็นคำนามค่ะแปลว่าผู้ผลิต
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะและสำนวนวันนี้นะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะนำมาฝากก็คือสำนวนที่ว่า don't have a cow ไม่ได้แปลตรงตัวแปลว่าอย่าไปมีวัวนะคะน้องๆแต่แปลว่าอย่าสติแตกนั่นเองค่ะเหมือนกับคำว่า don't freak out นั่นเองค่ะ
3: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตั้งเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยพัฒนากุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ they didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะ